0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวังกูลครับผมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศไปจับตาดูประเด็นซีจิ้นผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสดใสกันแต่เช้าเลยทีเดียวมีคุณยุทธพงศ์นะคะบอกว่าพะเยา24องศาคุณชวรีจากเชียงรายก็บอกว่า24องศาเช่นกันนะคะคุณพลิดาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ต้นคุณน้ำหวานฟังทุกวันที่ศรีราชาค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยมีท่านหนึ่งที่ฟังจากออสเตรเลียด้วยนะคะที่เมืองหายไปไหนแล้วข้อความดาร์วินหรือเปล่าคะ
2: อ๋อใช่ฮะดาร์วินครับคุณซีซ่าใช่ไหมคุณซีซ่าหวัง
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นี่เราก็เห็นหลายท่านเหมือนกันนะครับคุณอเล็กซ์นะครับคุณทักคุณหนุ่มใต้ป้ายนครศรีนะครับคุณเอ็นดู928คุณวาซาบิคุณบิ๊ก1963แล้วก็คุณกู๊ดนะครับที่คุณทอมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราทาง TikTok ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะในช่วงนี้เรามาดูข่าวประเด็นนี้กันดีกว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบทานกาแฟดำกาแฟดำที่สกัดออกมาก็จะเรียกว่าเอสเปรสโซใช่ไหมคะเข้ม
2: ๆ
1: ผสมน้ำจึงเรียกว่าอเมริกาโน่เพราะว่าจะได้เหมือนกับไม่ได้เข้มมากนะจางๆหน่อยแล้วก็กินได้ทั้งวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าที่มาด้วยว่าทำไมถึงเรียกว่าอเมริกาโน่นะคะส่วนผสมนมผสมในรูปแบบอื่นเนี่ยก็จะทำให้เอสเปรสโซ่มันปรับเปลี่ยนไปเป็นกาแฟชื่อเรียกต่างๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วจัดกับพี่ต้นนั่นแหละที่ทางแคนาดาเขามีการติดป้ายใหญ่มากประมาณครึ่งสนามเทนนิสนะคะว่านี่คือ Lake Ontario Now and Always นะคือเป็นประเด็นนะที่ทางคุณทรัมป์ได้ระบุให้ผู้ประกอบการที่เขาดูแลพวกแมป GPS เนี่ยเปลี่ยนชื่อเลคอันนี้ให้เป็นเลคอเมริกานะสักอย่างนะที่มันเป็นชื่อบิดไปทางนั้นแทนนะคะก็เลยทำให้ทางแคนาดาเขาต้องออกมาติดป้ายอันใหญ่แบบนี้นะคะในช่วงเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปที่แคนาดานะคะพวกโลโก้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตั้งแต่เมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงมอนทรีออลเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟต่างๆเพราะว่าเมนูกาแฟอย่างอเมริกาโน่เนี่ยนะคะถูกขีดค่าชื่อออกไปบนกระดานแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่าแคนาเดียโน่นะคะก็คือกาแฟแบบแคนาเดียนนั่นแหละนี่ไม่ใช่กิมมิคทางการตลาดของบรรดาร้านกาแฟแถวนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านแบบอ่อนโยนแต่ว่าทรงพลังของคนแคนาเดียนนะท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาที่ปะทุและทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะชนวนเหตุสำคัญเนี่ยก็มาตั้งแต่เรื่องนโยบายกีดกันทางการค้าของคุณทรัมป์นะคะซึ่งมีการประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีในอัตราสูงถึง 50% สำหรับสินค้านำเข้าหลายรายการจากแคนาดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงวาทกรรมทางการเมืองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการผนวกแคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอนะให้เป็นทะเลสาบอเมริกาเป็นต้นก็ยิ่งสุมไฟค่ะเติมเชื้อไฟความไม่พอใจให้กับคนแคนาดานะคะ

0: ามกลางความกังวลทั้งเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมไปนั่งโต๊ะเจรจาเรื่องภาษีระดับประเทศแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในชีวิตเพื่อจะต่อสู้กับเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วคำว่า Canadiano เนี่ยไม่ใช่ศัพท์ที่เพิ่งถูกคิดขึ้นมาใหม่ในร้านกาแฟก่อนหน้านี้เนี่ยมีร้านชื่อว่า Kicking Horse Coffee ชื่อตลกจังร้านกาแฟม้าดีด ไม่ใช่ม้าเตะแบบม้าดีด Kicking Horse นะคะซึ่งอยู่ที่รัฐ British Columbia นะเขาเริ่มใช้ชื่อนี้เรียกแทนอเมริกาโน่มาเมื่อตั้งแต่16ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อนี้มาถูกจุดติดกลายเป็นกระแสไวรัลเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีบรรดาแบรนด์นะออกมาปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ร้านกาแฟทั่วประเทศเปลี่ยนมาเรียกเมนูนี้เป็นชื่อนี้กันเถอะนะท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นพวกเจ้าของร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาขยายผลไปสู่การงดการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟซีรัปนะน้ำเชื่อมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐแล้วหันมาสนับสนุนโรงคั่วกาแฟท้องถิ่นแทนหรือแม้กระทั่งเสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมกับเมเปิลซีรัปนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแทนนะคะถ้าหากว่าเรามองในมุมประวัติศาสตร์นะมีเกร็ดสาระที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะการนำเอาอาหารมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่1สหรัฐเคยเปลี่ยนชื่อกะหล่ำปลีดองหรือว่า Sauerkraut นะคะที่เป็นภาษาเยอรมันแล้วเขาใช้ทานกับพวกไส้กรอกใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็น Liberty Cabbage กะหล่ำปลีแห่งสันติภาพนะคะก็ชื่อตรงกับ statue ด้วยรูปปั้นเทพีเสรีภาพนะคะเพื่อลบล้างกลิ่นอายของเยอรมนีหรือประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อ French Fries ให้กลายเป็น Freedom Fries ค่ะเพื่อตอบโต้ฝรั่งเศสนะคะส่วนชื่อ Americano เองเนี่ยก็เป็นชื่อที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อทหารอเมริกันในอิตาลีค่ะเขาไปประจำการใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปในเอสเปรสโซ่เพื่อให้ได้รสชาติที่มันเจือจางลงนะสำหรับกาแฟเข้มๆเนี่ยแต่ว่าการที่ทางประเทศแคนาดาเองนำประวัติศาสตร์นี้มาปรับเปลี่ยนเพื่อฟาดกลับสหรัฐในวันนี้ก็ถือเป็นการตอบโต้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นประเด็นที่ได้มาจากสิ้นหัวค่ะ Canadian Cafe renames Americano to Canadiano amid trade tensions สู้กลับทางสังคม
1: ผมเคยถามคนอเมริกันนะครับสมัยนู้นตอนที่เราไปตอนก่อนเราจะไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเรากินกาแฟที่ประเทศเราเนี่ยมันจะเข้มมากๆใช่ไหมครับอย่างโกปีหรืออะไรที่โอเลี้ยง
0: มัน
1: จะเข
0: ้
1: มดำมากฮะแต่พอไปกินของเขาเนี่ยมันใสมากเลยมันถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับน้ำล้างถุงกาแฟเราก็ถามเขาทำไมมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าในยุคสมัยที่เขาไปเริ่มก่อตั้งประเทศกันใหม่ๆเนี่ยกาแฟมันเป็นของแพงเป็นของหายากเพราะฉะนั้นก็จะต้องค่อยๆเจียดดื่มก็ต้องใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็เลยได้น้ำออกมาแบบนี้แหละคือได้ดื่มแค่กลิ่นแค่อะไรแบบนี้ไม่ได้เข้มข้นก็เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยของคนอเมริกันที่จะดื่มกาแฟแบบนั้นครับผม
0: อืมค่ะกาแฟถ้ากินที่ญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันสั่งกาแฟโดยทั่วไปเนี่ยจะได้สิ่งที่เหมือนอเมริกาโน่มานะคะก็คือเป็นกาแฟแบบเบาๆบางๆจางๆเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นค่ะพี่ต้นหรอพี่ต้นชอบทานกาแฟอะไรคะ
1: ผมชอบกาแฟ
0: ผสมนม
1: ครับจะชอบลาเต้มันจะได้กลมกล่อมนิดนึงไม่เข้มจนเกินไปนะฮะ
0: ค่ะดิฉันก็อเมริกาโน่นะคะถ้าทานแบบยังไงดีต้องการคาเฟอีนนะอย่างยามเช้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของรสชาติเนี่ยถ้ากินโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำตาลหรือไขมันอะไรต่างๆก็ชอบคาราเมลมาคิอาโต้นะชอบความนวลนวลนวลนัวเจ้มจนแบบคาราเมล
1: อันนี้นานครั้งเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง

0: งและการต่างประเทศไปดูกันว่าสีเจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาวันที่24กันยายนนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบกับอาจารย์ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะในประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจจีนบุกสหรัฐจะมีสัญญาณดีลใหญ่หรือไม่ไปฟังกันค่ะ
5: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปณิธาน
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: เช้านี้ทราบมาว่าอาจารย์เข้าสายได้ถึง 7:25 เพราะว่ามีภารกิจที่สำคัญมากๆต้องไปปฏิบัตินะคะ
0: ใช่ครับเป็นภารกิจครอบครัวครับก็คือจะต้องส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วไปคุยกับผู้ปกครองนะครับก็เป็นภารกิจสำคัญที่สุดประจำวันครับตั้งแต่เช้า
4: ภารกิจหน้าที่คุณพ่อ
0: โรงเรียนเรียนพิเศษนี่เนี่ยท่านผู้ปกครองที่เคยทำก็คงจะคุ้นเคยดีว่าค่อนข้างวุ่นวายตอนเช้าครับแต่ก็ยินดีที่จะคุยนะครับกับคุณสุรีกับคุณสุชาติครับ
4: ค่ะเป็นเกียรติอย่างมากนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าถึงประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมนำนักธุรกิจจีนรายใหญ่หลายรายเลยนะคะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมจากแนวปฏิบัติเดิมในแบบจีนอย่างไรคะ
0: ใช่ครับคุยกันมากเลยครับในครั้งนี้นะครับว่าจีนไม่ใช่จะใส่หน้ากากมหาเสน่ห์นะครับแต่จะสวมทั้งชุดมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็ตะเวนเดินสายไปแล้วนะครับด้วยชุดนี
4: ้
0: ในเอเชียกลางนะครับที่ยูเรเชียที่ประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นนะครับก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆนะครับกับสมาชิกหลายสิบประเทศอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับที่บริกส์ก็จะคุยนะครับเรื่องนี้กับอินเดียกับอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ไปอียิปต์ไม่เคยไปมา10กว่าปีนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทุกคนก็มองว่านอกจากจีนจะเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับในขณะที่สหรัฐแปรปรวนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่จะเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆไปถึงยุโรปนะครับประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เข้าคิวเข้ามาพูดคุยกับจีนนะครับแทบทั้งสิ้นอย่างที่เราเห็นนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็เห็นว่าในสถานการณ์แปรปรวนเนี่ยจีนสามารถที่จะเชื่อมนะครับการค้าขายการเดินทางรักษาระบบไปได้และจีนเองก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับว่าเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ช่องแคบโฮมุสนะครับที่ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในไทยกับกัมพูชาหรือว่าในทะเลเหลืองของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันทำให้เส้นทางค้าขายของจีนกระทบกระเทือนไปหมดนะครับก็เลยยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกนะครับแต่ใช่ครับเรื่องที่จะเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารอบนี้ที่จะไปสหรัฐตามคำเชิญของทรัมป์ที่เชิญกันไว้ต้นปีนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักข่าวก็สนใจกันมากว่าจีนปกติก็นอกจากจะไม่ได้เดินสายแบบนี้ปีที่แล้วไม่ได้เดินสายแบบนี้ช่วงนี้เลยนะครับแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงนี้ที่จะเดินสายไปสหรัฐ นะครับวันที่24นี้จะพา

0: นักธุรกิจไปด้วยนะครับนักธุรกิจที่ทางการจีนเคยจัดการปราบปรามจัดระเบียบเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับหลายคนก็พยายามเข้าไปเจาะดูว่าจะพาใครไปบ้างก็ยังไม่เห็นรายชื่อออกมานะครับแต่เชื่อว่าก็คล้ายๆกับที่จีนพบกับสหรัฐตอนที่สหรัฐนำทีนักธุรกิจนะครับเทคโนโลยีชั้นสูงมาจีนเมื่อต้นปีนะครับก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็เรื่อง AI ประสิทธิภาพครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่จีนพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับที่ SCO ที่ BRICS นะครับว่าจะจัดระเบียบยังไงและสหรัฐนะมีทำเพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับว่าเรื่อง AI จะเป็นเรื่องต้นนะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางครับก็น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับครับ
1: อาจารย์ครับเขาบอกไหมครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะอยู่กี่วันแล้วก็ถ้าเกิดการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็ดูเหมือนกับว่าแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีเนี่ยตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอื่นๆของการผลิตของโลกไปเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับเมื่อคงจะเดือนอย่างเป็นทางการไม่นานมากนะครับกำหนดการวันที่24หลังจากนั้นก็อาจจะมีนะครับการเลี้ยงในพิธีต้อนรับตอนกลางคืนนะครับที่จะเลี้ยงที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีการนะครับเดินทางไปดูนะครับเรื่องของทางบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบางอย่างที่ทางสหรัฐจัดไปให้ก็คงจะไม่นานนักนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผลก็ที่จะได้ค่อนข้างจะน่าสนใจปกติการประชุมแบบนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อต้นปีเนี่ยตื่นเต้นกันมากแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ชัดว่าที่จับต้องได้เป็นยังไงเรื่องซื้อเครื่องบินคุณสุชาติจำได้ไหมครับหลายร้อยลำที่คุยกันเมื่อตอนปีนะครับก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนักนะครับเรื่องภาษีนะครับที่จะต้องต่อรองกันนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องถั่วเหลืองนะครับและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่ว่ากันว่าจะมีทางออกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็สร้างบรรยากาศที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง AI เนี่ยคุยกันมันหลายรอบแล้วนะครับว่าขณะนี้ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยถ้าไม่ควบคุมเนี่ยดีไม่ดีในอนาคตอาจจะทำสงครามกันเองได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลแต่ว่าลึกๆกว่านั้นเนี่ยทางเทคโนโลยีของอเมริกันก็เป็นกังวลว่าถ้าไม่เชื่อมโยงกับจีนดีไม่ดีต่อไปจีนจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับถ้าไปปิดล้อมจีนมากเกินไปนะครับแล้วก็จีนก็มีทางออกอื่นๆกับยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบริษัททั้งสองฝ่ายพยายามอยากจะร่วมมือกันมากกว่าปิดกั้นนะครับถ้าร่วมมือกันก็จะพัฒนาไปได้เร็วถ้าปิดกั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากันจริงคำนวณประเมินแล้วว่าในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเร็วนี้ว่าถ้าจีนต้องทำเรื่อง AI ทั้งหมดเนี่ยอาจจะช้าลงด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่รวมมือกับอเมริกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เรื่องภาษีระยะสั้นถ้าเห็นผลตัวเลขต่ำบรรยากาศในการลงทุนก็จะดีนะครับแต่เรื่องสุดท้ายก็เนี่ยครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่กองกำลังกลางของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินรถโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับก็คงจะคุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเรื่องยูเครนแล้วถ้าออกมาดีนะครับก็คงจะทำให้บรรยากาศในการค้าขายลดความแปรปรวนลงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีปัจจัยที่จะทำให้การประชุมแบบนี้แปรปรวนอยู่เสมอนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าในที่สุดแล้วทางรีทรัมป์กำลังเข้าสู่นะครับฤดูการเลือกตั้งแล้วนะครับปากกลางเทอมนะครับการหาเสียงในสหรัฐก็เข้มข้นนะครับก็คงจะดูว่าจะใช้การเดินทางของจีนเนี่ยมาเพิ่มคะแนนเสียงได้ยังไงเพราะคะแนนเสียงขนาดนี้ของประธานาธิบดีก็ตกต่ำลงมากอย่างที่เราเห็นตัวเลขต่างๆที่เพิ่งออกมาครับ
2: แปรปรวนและผันผวนอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าหากว่าจีนและสหรัฐเขากลับมาคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยไทยเราจะได้ประโยชน์หรือเสียโอกาสอะไรบ้างคะแล้วเราควรจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรบ้างท่ามกลางเรื่องนี
0: ้ครับถ้าดูหลายเรื่องที่กระทบเรานะครับเรื่องที่สหรัฐยกกำแพงภาษีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ดีนะครับเรื่องโดรนเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เรากับจีนก็ร่วมมือกันเยอะนะครับ

ก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่คนไทยก็ใช้เยอะเรื่อง TikTok ก็ดีนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่และจะต้องคุยกันในรอบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับบริษัทจีนซึ่งบางส่วนก็อยู่ในไทยนะครับถูกขึ้นบัญชีดำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในรอบนี้ก็จะมีการเจรจาเพื่อปลดล็อกตรงนั้นลงมานะครับเราก็อาจจะได้ผลดีไปด้วยเพราะว่าคุณอิสรี

0: ที่เราเห็นนะครับหลายฝ่ายมองว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอาลีบาบานะครับ BYD นะครับยูนิทรีนะครับแล้วก็โรโบเซนส์หรือว่า YMTC พวกนี้นะครับถ้าลดการเผชิญหน้าร่วมมือกับสหรัฐได้นะครับบริษัทลูกๆในหลายประเทศทั้งในไทยแม้แต่ในไต้หวันนะครับสิงคโปร์มาเลเซียก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับจากการลดการเผชิญหน้าแล้วก็ลดความตึงเครียดลงนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนนึงบรรยากาศโดยรวมถ้าจีนซึ่งกำลังจัดระเบียบภูมิภาคก็กลายเป็นมหาอำนาจใหม่อีกขั้วหนึ่งที่มาทดแทนความแปรปรวนของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาเป็นแม้เล็กหนึ่งในปัจจุบันนะครับแต่ก็ลดความแปรปรวนลงได้เยอะนะครับจีนอาจจะมีทางออกอื่นๆให้กับไทยกับกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่จีนเสนอด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าห่วงโซ่การผลิตตรงนี้กระทบกระเทือนมากด่านยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วโรงงานจีนโรงงานญี่ปุ่นขณะนี้ก็เริ่มลงไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเปิดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะเสริมทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าเราคงยังเปิดด่านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะมีผลดีกับไทยเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับความแปรปรวนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไขครับคุณสุรีครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่าผลการพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็มีหลายปัจจัยนะที่อาจจะส่งผลในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิศทางการเมืองของสหรัฐนะ
0: ใช่ครับทิศทางการเมืองสหรัฐตอนนี้ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของประธานาธิบดีนะครับอย่างเช่นพยายามไม่โจมตีอิหร่านจนนะครับทางทหารออกมาเตือนว่าอิหร่านมีความสามารถในการคุกคามกองเรือของสหรัฐมากเกินไปก็เลยเริ่มเปิดฉากโจมตีใหม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางที่มาจากเรื่องของการเมืองภายในโดยตรงนะครับการแต่งตั้งผู้บุคคลสำคัญในกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สายเวียดนามก็มาจากทิศทางทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อเอาใจฐานเสียงนะครับต่างๆอย่างเช่นของคนที่จริงๆก็เคยอยู่ในเอเชียนะครับมีบุตรบุญธรรมเป็นคนไทยด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นล่ำตรีทบวงฐานเรือนะครับเป็นคนเชื้อสายเวียดนามอพยพนะครับก็มีฐานเสียงที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างได้ว่ากำหนดโดยการเมืองภายในครับคุณสุรีครับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเจอกันแล้วคุยกันได้ตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและมันจะส่งผลในเชิงบวกมากขึ้นไหมในด้านอื่นๆนะก็รอติดตามกันนะคะ
2: ใช่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ก่อนหน้านี้ก็บอกปิดกั้นเขาไม่ให้ใช้ชิปของ Nvidia ชิปอะไรที่แบบมีคุณภาพมีอนุภาพสูงๆห้ามขายจะปิดกั้นเรื่องของ AI อะไรต่างๆนานาแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะครับเรื่องเหล่านี้ก็หน้ามือเป็นหลังมือไปซะแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันวันที่24กันยายนนี้นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ผมพาไปดูในพูดถึงจีนกับสหรัฐแล้วพาไปดูที่จีนบ้างนะครับไปที่รูมูชีนะครับซึ่งก็ไปอยู่ในแคว้นซินเจียงนะครับเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซะเยอะแยะเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมทำอะไรการเกษตรอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1.3 กิกะวัตต์ในเขตไฮเทคชางกูนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดย Petro China Tarim Oil Field แล้วก็เป็นโรงงานไฟฟ้าระดับ 1 ล้านกิโลวัตต์แห่งแรกของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,333 เฮกตาร์นะครับผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากกว่า 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาดเพื่อช่วยให้จีนนั้นก้าวไปสู่ระบบพลังงานสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโครงการฉางกูเป็นหนึ่งในหลายโครงการทั่วซินเจียงนะครับตั้งแต่ศูนย์พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1กิกะวัตต์ใกล้เมืองอุรุมุชีของภูมิภาคไปจนถึงฟาร์มโซล่าเซลล์ขนาด4กิกะวัตต์เลยนะครับในเขตรั่วเฉียงแล้วก็ทางตอนใต้ของซินเจียงนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นก็มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนนะครับพลังงานที่มาจากฟอสซิลก็ตอนนี้เขาก็มีปัญหาแล้วเพราะช่องแคบคอมมูสมันไม่สามารถจะเดินเรือส่งน้ำมันอะไรก็ได้ปกติเนี่ยก็ทำให้การผลิตของจีนเนี่ยค่อนข้างจะขุกขักนิดนึงเหมือนกันนะแต่เขาก็เตรียมการที่จะทำให้พลังงานของเขานั้นไปสู่ความเป็นเสถียรภาพแล้วก็เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนนี้ได้นำหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการทำพลังงานสะอาดจีนครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นมาหลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราเล่ากันไปเรื่องกาแฟอเมริกาโน่ใช่ไหมที่ว่าแคนาดาเขาเปลี่ยนเป็นแคนาเดียโน่ใช่ไหมคะคุณสุภศักดิ์บอกว่าเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ๋อแต่ว่ากลับมาติดกาแฟงอมแงมเลยครับส่วนคุณสันทัศน์บอกของน่าจะแบรนด์พันธุ์ไทยหรือเปล่าคะมีไทริกาโน่อันนี้กาแฟรักชา
0: ติเราเปลี่ยนชื่อเราบ้างนะเปลี่ยนจากอเมริกาโน่เป็นไทยๆบ้าง
1: ค่ะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจบรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokYouTube นะคะมันจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบในการแนะนำเนื้อหานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ในการ track ตามดูว่าเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอยู่ณขณะนั้นนะคะแล้วก็จะทำการฟีดค่ะเนื้อหานั้นๆเนี่ยให้เราขึ้นมาอ่านซ้ำๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็อาจจะกดว่าไม่สนใจแล้วได้นะคะ ล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะเขาเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกปิดอัลกอริทึมได้ค่ะโดยที่เขามองว่าถ้าหากว่ารับสารจากระบบแพลตฟอร์มที่มีอัลกอริทึมไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอคติหรือว่าทัศนคติทางใดทางหนึ่งนะโดยที่มาจากตัวอัลกอริทึมนี้นะคะคล้ายๆกับแนว Echo Chamber คือเราคิดยังไงก็คิดไปแล้วก็เกิดกระแสสะท้อนมาอย่างนั้นซ้ำๆจากตัวอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียนะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆ Australians will be able to switch off social media algorithms under planned legislation ก็เดี๋ยวน่าจะมีการคุยแล้วก็สั่งให้ทำออกมาเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสะสีทรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะประเด็นข่าวก็กระจัดกระจายแตกต่างกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่ของการเมืองนะคะก็มีเรื่องของการเลือกสว.ค่ะโดยเมื่อวานนี้นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมในระดับต่ำสืบเนื่องจากระบบที่ให้สว.มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแต่ปัญหาของเราก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำโดยประชาชนมีความไว้วางใจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่อนข้างต่ำแม้มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังมีข้อติดขัดทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะมีผลนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไรสำหรับอนาคตของการเมืองไทยยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะหนึ่งลักษณะใดจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวปอสอบถามค่ะโดยนายธนพรศรียากูลตั้งคำถามว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มนายนครินทร์กล่าวว่าประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีนั้นไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นที่ผ่านมามักให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่างแต่บางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เช่นกันผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ขอไม่เอ่ยชื่อท่านท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือจะปรับปรุงแก้ไขแต่ขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนสำหรับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเดลินิวพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้นะคะมีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินนายกถกงบ70ไอซ์โวยโดนเบรกส่วนที่ประกาศเจอม็อบใหญ่10กันยายนอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเผยมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท60ยอมรับเสียใจทำพลาดที่สุดออกแบบระบบสว.เลือกกันเองย้ำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่สีน้ำเงินค่ะทางด้านของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เช่นกันค่ะปมร้อนที่มาสว.ผิดพลาดอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้สภาถกงบ70ฝ่ายค้านรุมซัดจี้หั่นงบกลางรัฐมนตรีลุกแจงวุ่นหนูบินนอร์เวย์ยังอุบปรับครม.สภาถกงบปี70วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้านเอกนิติยันปรับลดแล้ว 1.1 หมื่นล้านค่ะ
1: ครับในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็เดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับวาระ2และวาระ3วงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายระบุว่าจะอยู่ในสภาให้มากที่สุดก่อนจะเดินทางไปนอร์เวย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีพระบรมราชาพระบรมศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยนายอนุทินระบุว่ากังวลถ้าหากต้องเดินทางระหว่างที่อยู่ไปสภาอย่างอภิปรายงบประมาณเพราะว่าสามารถติดตามและประสานงานได้ตลอดขณะที่นายเอกนิตินิติธานประภาสรอง

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกก่อนจะส่งร่างให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายเอกนิติระบุว่ากรรมธิการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทโดยพิจารณาจากความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานของหน่วยงานพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภาระหนี้สาธารณะรวมถึงทบทวนหน่วยงานทั้งหมดที่จำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณแต่การอภิปรายของฝ่ายค้านมุ่งเน้นไปที่งบลงทุนและวินัยการเงินการคลังนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.พรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตครับหากนับเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุนตามนิยามอย่างชัดเจนมีสัดส่วนเพียง 13% ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 20% และลดลงจากปีก่อนประมาณ 13% พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบจำนวนมากไปยังโครงการถนนและโครงการน้ำการจัดสรรงบประมาณบางรายการอาจเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านมีการเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงเรื่องของการหัวประมูลและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางกลุ่มโดยเฉพาะโครงการของกรมทางหลวงที่ได้รับงบประมาณระดับแสนล้านบาทขณะที่งบด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถูกปรับลดลงครับด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็เสนอให้ปรับลดงบประมาณในภาพรวมลง 10% ครับโดยมองว่ามีความกังวลว่าการจัดงบประมาณอาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มงบประมาณว่าอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงกว่าต้นทุนจริงหลายเท่าพร้อมกับยกตัวอย่างว่าถ้าหากโครงการลงทุนอยู่ที่100บาทอาจจะมีการตั้งราคาไว้300ถึง400บาทและมีการกล่าวอ้างว่าต้องจ่ายเงินให้ส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 30% และในส่วนที่เหลือต้องมีการจ่ายต่อกันอย่างไรเป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนนะครับในมีการเสนอให้ปรับลดงบกลางลง 50,000 ล้านบาทจากงบกลางที่ตั้งไว้เกือบ 700,000 ล้านบาทโดยเฉพาะงบรับมือกับวิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทเพราะกังวลว่าอาจจะซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขณะที่นายกรจาติกวนิชพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการลดงบโดยรวม 10% เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ใน5เรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอให้ลดงบประมาณลง 150,000 ล้านบาทโดยเห็นว่ารัฐบาลควรตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ทางการคลังพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุนที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังและถ้าหากดำเนินการไม่ได้ก็ควรชี้แจงต่อสภาอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นายอนุรักษ์จุริมาศรองประธานกรรมธิการงบประมาณก็ยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายทุกๆประการนะครับจากนั้นที่ประชุมมีการลงมติมาตรา4ซึ่งเป็นภาพรวมของงบประมาณปี70โดยเห็นชอบ281เสียงไม่เห็นชอบ133เสียงงดออกเสียง46เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงก่อนจะเดินหน้าพิจารณางบประมาณเป็นรายมาตราต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้านะครับงบ70ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินฝ่ายค้านสับโครงการเอื้อผู้รับเหมานายกร่วมถกพรบ.งบไม่ห่วงมีเอกนิติประจำการตอบข้อสงสัยด้านเอกนิติชี้ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนสูงหนุนทบทวนลดหน่วยงานซ้ำซ้อนรีดไขมันทิ้งปรับลด 1.10,000 ล้านบาทกรรมธิการให้ความสำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจเติบโตรองรับผลกระทบจากภายในภายนอกขณะที่ปชน.รุมสับยับซัดจัดงบลงทุนไม่ถึง 20% จงใจเล่นคำบิดเบือนเลี่ยงกฎหมายแฉนักการเมืองข้าราชการปั้นโครงการสนองผู้รับเหมาเพื่อแบ่งหัวสิริกัญญาตัดงบกลาง 50,000 ล้านแฉโยกย้ายเงินไร้ตรวจสอบซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินด้านหมอวรงจี้ตัดลดลง 10% ล้านประเทศนี้ยังโกงกินหักหัวคิวโครงการ 30% ครับ
1: นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.และนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาได้รวมแถลงข่าวประกาศจุดยืนทวงคืนประเทศไทย

0: โดยนายสนธิได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมการปฏิบัติการและต่อต้านระบอบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยกับการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากระบอบทักษิณอาจมีความร้ายแรงกว่าเครือข่ายนักการเมืองและกลุ่มทุนต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้องและรู้จักการเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยพรรคภูมิใจไทยอาศัยความฉลาดและเจ้าเล่ห์ในการชูจุดยืนปกป้องสถาบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดคะแนนเสียงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนคิดว่าหากไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วสถาบันจะเป็นอันตรายก่อนจะอาศัยระบบบ้านใหญ่และใช้เงินทุนในการรวบรวมส.ส.เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะคะภูมิใจไทยร้ายกว่าทักษิณสนธิลงถนน10กันยายนบุกสถานทูตอิสราเอลปลุกคนไทยร่วมสนธิและคปท.ปลุกม็อบเอาประเทศไทยของเราคืนมานัดรวมพล10กันยายนยื่นหนังสือสถานทูตอิสราเอลฟาดหนักระบอบสีน้ำเงินร้ายกว่าระบอบทักษิณชี้ประเทศไทยมีแต่ทรุดภายใต้พวกเครือข่ายเดียวกันเจ้าสัวหนูชินวัตรเปิดแผลรัฐบาลบริหารแผ่นดินล้มเหลวไอ้โมงเขมือบน้ำมันจับได้กี่โมงทุบชนักติดหลังเขากระโดงโกงสอบท้องถิ่นหัวสวดักทางหนูตีปิ๊บในประเทศต่างชาติแค่ลดกระแสกดดันจีนยิวรัสเซียเทาเกลื่อนเมืองไม่หวั่นโดนปรามาสสม็อบน้ำหมากพร้อมปลุกประชาชนเข้าร่วมค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับแนวหน้านะครับวปอชงยาแรงรัฐบาลหรือที่มาสภาสูงจี้กลางปฏิทินแก้ไขรัฐธรรมนูญนครินทร์ชี้เลือกกันเองคือความผิดพลาดที่สุดสนธิเปิดแผนปลุกม็อบลั่นเอาคืนประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายกรัฐมนตรีในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยเป็นต่างชาติรายที่2ตามระเบียบใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดสมุยนะครับมีคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการข่มขู่และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพฤติการเข้าข่ายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนคำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569โดยนายอนุทินระบุว่าเป็นชาวต่างชาติรายที่2ที่ถูกเนรเทศตามระเบียบใหม่พร้อมกับย้ำนะครับว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก่อนหน้านี้มีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตกใจกลัวในขณะที่นายอนุทินระบุว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสืออุทธรณ์จากผู้ถูกเนรเทศและถ้าหากมีชาวต่างชาติรายอื่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราครับนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสถานที่ดังกล่าวเคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปี2564แต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุไปปี2566และไม่ได้รับการต่ออายุเนื่องจากตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทั้งเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำผู้ประกอบการได้ยื่นอุทธรณ์และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นณขณะนี้ยังถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นสุสานนายพลพียังระบุด้วยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบปัญหา าการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบพบว่าถือครองที่ดินผิดกฎหมายกว่า

0: 1,500 บริษัทและยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ 14,000 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทครับสำหรับกลุ่มบริษัทที่พบการกระทำผิดแล้วเตรียมให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่ดินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเนรเทศฝรั่งเศสพ้นไทยตะเพิดคนที่2เป็นภัยต่อความสงบมหาดไทยลุยสอบยิว8ริ้วนายกเนรเทศชาวฝรั่งเศสพบเป็นต่างชาติรายที่2พ้นประเทศไทยหลังจากศาลมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยลั่นมีกฎหมายก็ต้องใช้ด้านพลพีเผยสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซาไร้ใบอนุญาตเร่งตรวจสอบทั่วประเทศในทุกข้อกังวลครับ
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานนะคะว่าเมื่อคืนก่อนค่ะเกิดฝนตกหนักและวัดปริมาณน้ำฝนได้76.2 มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ฝนที่ตกหนักค่ะก็ยังทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนป๊อกชุ่มน้ำข้างสากรออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนปริมาณน้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอนก็ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนหย่อมบ้านป๊อกขุ่มน้ำบ้านใหม่หมู่ที่4ตำบลปางหมูก็ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะคะข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้ค่ะเรนบอมเหนือจมรอบ2น้ำป่าซัดหลายจังหวัดถล่มแม่ฮ่องสอนพะเยาอพยพเตือนแม่สายปริ่มสะพานแล้วรัฐบาลโอนเยียวยาน่านล็อตแรกฝนถล่มเหนือวิกฤตหนักเชียงรายแม่น้ำสายแตกสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวกรากปอพอส่งเซลบอร์ดแคสต์ค่ะขณะที่เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะถึงมือชาวเนปาลสิ่งของพระราชทานทออจะส่งเครื่องบินบรรเทาทุกข์อุทกภัยเครื่องบินเชิญสิ่งของพระราชทานในหลวงและพระราชินีเดินทางไปถึงเนปาลแล้วค่ะ
0: ครับขณะที่นายเอกนิติ นิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด BOI เปิดเผยว่าแม้กระแสข่าวจะให้ความสนใจกับการลงทุน Data Center เป็นหลักแต่ว่าในความเป็นจริงครับกลุ่ม AI และ Smart Electronics มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของการทำงานเบื้องหลังโซเชียลมีเดียและไทยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ติดอันดับ1ในของโลกนายเอกนิติระบุว่าหลังจากเข้ามาดูแลนโยบาย Data Center ได้สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนเอาไว้ก่อนเพื่อทบทวนและเทคโนโลยีและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยต้องพิจารณาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับมองว่าการต่อยอดให้เกิดระบบนิเวศทางเทคโนโลยีใหม่และสร้างงานสำหรับแรงงานทักษะสูงนอกจากนี้รัฐบาลต้องการการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะและรายได้ของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ได้แก่นายโชติราชูนายสุพจน์เดชบรสินสกุลนายธีระเจียระศิรพงกุลทำหน้าที่เป็นกรรมการมีจำนวนทั้งหมดรวม21คนคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่สำคัญตั้งแต่การวางนโยบายและมาตรฐานสำหรับ Data Center ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมผังเมืองและชุมชนรวมถึงประเด็นความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนเอกนิติเบรก Data Center สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนนายกเซ็นตั้ง3ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบอร์ดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวชีวิตยุคนี้

ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับก็มาดูกันที่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมประกาศแต่งตั้งนะครับ12
0: ศิลปินแห่งชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568นะคะก็มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนค่ะประกอบด้วย1สาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์2สาขาวรรณศิลป์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูติและนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนชื่อดัง3สาขาศิลปะการแสดงได้แก่นายสมศักดิ์ทัตตินาถสินไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณาสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากลนักร้องนำวงพินแพนเตอร์นายนัทยนตรักดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะวัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ12ศิลปินชาติหมอลำเพลินต่อยนักร้องชูรับใช้สังคมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกย่อง12ศิลปินแห่งชาติปี68คนดังมาทั้งต่อยพิงค์แพนเตอร์นัทยนตรักสุรพลวิรุณรักและไมตรีลิมปิชาติค่ะ
1: ครับขณะที่ BOI เผยภาพรวมการลงทุนญี่ปุ่นในไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องครับแม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะมีข่าวย้ายฐานการผลิตโดยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์ครับเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนผ่านการลงทุนจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงในปี2568นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน302โครงการมูลค่ากว่า 113,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนในขณะที่กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนมีขอส่งเสริม 28,000 ล้านบาทครับโดยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบ 19,400 ล้านบาทสะท้อนว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะค่ายรถยนต์รายใหญ่อีซูซุได้รับการอนุมัติลงทุน 15,000 ล้านบาทมาสด้าลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทเพื่อรองรับรถยนต์MHEV รุ่นใหม่ครับในขณะที่มิซูบิชิประกาศแผนการลงทุนเพิ่มเติม 16,000 ล้านบาทภายในปี2573และ Honda เตรียมลงทุนอีก 12,000 ล้านบาทในปี2572เพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่สะท้อนทิศทางการลงทุนที่ยังคงเดินหน้าต่อในประเทศไทยครับขณะที่การท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกระทรวงการคลังวันนี้เพื่อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอใช้งบเงินกู้ 4,000ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าที่พักสูงสุด 3,000 ล้านขออภัยครับ 3,000 บาทต่อสิทธิ์และคูปองท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพร้อมขยายสิทธิ์ไปยังธุรกิจสปาและเวลเนสรัฐบาลก็เตรียมใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์นะครับหวังให้เกิดการหมุนเวียนของเงินจริงประมาณ 5-6,000 บาทต่อสิทธิ์คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าและถ้าหากการผ่านพิจารณาครับเตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคม2560มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน BOI ในมติชนเช่นเดียวกันนะครับ BOI โชว์ตัวเลขครึ่งปีญี่ปุ่นลงทุน 3.2 หมื่นล้านค่ายรถใหญ่จ่อทุ่มเพิ่มเงินเฟ้อสิงหาคมพุ่ง 2.53% พิษสงครามเศรษฐกิจโลกลุ้นไทยเที่ยวไทย1ตุลาคมนี้ครับ
0: พันตำรวจโทตีนผีนอนคุกวืดได้ประกันตัวเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะซิ่งรถขยี้ปวช.ดับแล้วหลบหนีญาติค้านต่อศาลชี้ไร้จิตสำนึกสารวัตรอ.อ่างสีกาสารวัตรอ.อ่างสีกากีตีนผีซิ่งฟอร์จูเนอร์ขยี้จักรยานยนต์น้องเข้าปั้นวัย16ปีจนเหยื่อสิ้นใจคาถนนกลางดึกย่องมอบตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์อายุ53ปีสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวบก.ส.ส.ภูธรภาค6ผู้ต้องหาคดีขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชน

0: รถจักรยานยนต์นายพีรณัฐหรือเข้าป้านระทวยอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีมอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกอ้างตกใจเลยเพ่นไปตั้งหลักต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำทันทีค่ะ
1: ครับต่อกันที่ศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดนะครับพิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้ง5รายในคดีเครือข่ายยาเสพติดมินเต็งเอซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในกรุงเทพและปริมณฑลหลังศาลรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมการเกี่ยวข้องกับการครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า 5.2 ล้านเม็ดเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ปี2557คดีนี้จำเลยทั้ง5รายนะครับก็ได้แก่นางสาวปิยชัดวัชรดีโลกนายกฤตพงษ์อุเทนสดนายอัมพรหิมมันนายสมบูรณ์นิติอมรรัตน์และก็นายกรกฎกะทันใจนะครับโดยศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตทั้งหมดและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนต่อมาจำเลยที่2ถึง5ก็ยื่นฎีกาในขณะที่จำเลยที่1ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยที่2และ3สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำเลยที่4ก็มีความผิดฐานฟอกเงินส่วนจำเลยที่5เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากการค้ายาเสพติดศาลฎีกาก็ยังเห็นว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่พยายามปกปิดเส้นทางการเงินโดยการนำเงินของการค้ายานะครับไปซื้อรถยนต์ในประเทศเมียนมาเพื่อซุกซ่อนแล้วก็เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดศาลระบุว่ายาบ้าจำนวน 5.2 ล้านเม็ดครับถ้าหากแพร่กระจายในชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภาครัฐศาลฎีกาจึงพิพากษาให้จำเลยทั้ง5มีความผิดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและมีบทลงโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตนะครับก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับประหาร5รายศาลพิพากษายืนแก๊งค้ายาบ้า5ล้านเม็ดครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะจุฬาราชมนตรีชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดก้าวดีสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกสมาคมปเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำศาสนาและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังโดยจุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาดอนีดารุสซาลามใจความสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีและแนวทางของบรรดานบีเพื่อสันติสุขของทุกคนการประกาศฟัตวาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสงบสุขสร้างความเข้าใจและส่งต่อสังคมที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้นำศาสนาในการร่วมกันส่งเสริมแนวทางแห่งสันติสุขเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและนำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานชาวยิวภายใน7วันหลังจากมีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออนุญาตอายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาทจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพจำนวน4หลุมล่าสุดนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันและกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะขณะที่นายกิติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมนำไปติดตั้งที่ประตูสุสานมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมด่วนธนยศภูมิใจไทยลูกหางเรือเวลาอภิปรายตั้งป้ายหัวใจน้ำเงินส้ม ANV ครบรอบ1ปี MOA ขณะที่การถกงบ70วาระ2วันแรกเป็นงบกระทรวงอวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2โดยเวลา 23:24 นก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกับสมาชิกถึงระยะเวลาการอภิปรายโดยคาดการว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นเวลา 24:00 นซึ่งนายธนยศได้นำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความว่า143โดยพื้นหลังสีส้มสื่อถึง143เสียงที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับโดยสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน395เสียงและมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากด้วยคะแนน277เสียงก่อนที่ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา 24:39 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อโดยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณมาแล้ว

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของ

0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายแบกใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าในช่วงนี้ไปอีกจนถึงบ่ายสามนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

กันกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน3

0: ประชาชนต้องการทำธุรกรรมด้านใดกับคุณ
1: กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
6: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
5: ปักใต้บ้านเรา
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

0: ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายวันนี้แนะนำเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหาร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุชาติชมกลิ่นสั่งคอพอตรวจสอบน้ำมันรั่วคลองเตยเตือนเสียงไฟไหม้ระเบิดฉีดโฟมลดความเข้มข้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอสนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำริมถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยพร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคอพอส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำจำนวน10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรผลการตรวจสอบพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC สูงถึง350 ppm และพบความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อที่มีน้ำมันหกรั่วไหลจึงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมร่วมวางแผนการเข้าจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจากการประเมินสถานการณ์พบว่าการลดความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้นการฉีดโฟมบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลสามารถลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำลงจนอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและตรวจประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นระยะคอพอเช็คกลิ่นหลังเคลียร์น้ำมัน Data Center พระราม9หารือกรมอนามัยประเมินผลสุขภาพนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าวันนี้คอพอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ห้วยขวางเพื่อติดตามสถานการณ์ภายหลังการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9โดยจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ว่ายังได้รับกลิ่นหรือได้รับผลกระทบจากกลิ่นหยุ่นหรือไม่หลังการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเสร็จสำหรับการดำเนินการวานนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำด้านนอกโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกมีน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันถูกสูบออกไปกำจัดประมาณ32ลูกบาศก์เมตรภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ยังตรวจติดตามพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาและตรวจซ้ำหลายรอบพบว่าทุกจุดมีค่าสารระเหยง่ายหรือ VOC ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเป็นศูนย์นายสุรินทร์กล่าวว่าแม้ผลตรวจล่าสุดไม่พบ BOC และค่าที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเป็นศูนย์แต่คอพอจะลงพื้นที่สอบถามประชาชนว่ามีข้อกังวลหรือไม่พร้อมนำข้อมูลการตรวจวัดก่อนหน้านี้หารือกับกรมอนามัยเพื่อให้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POD Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
5: M-COT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
5: M-COT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิรเขตดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746111399ค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลา022016512แล้วก็0694990909ค่ะ

0: กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
5: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
4: ปักใต้บ้านเรา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มเพราะเน็ตกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาทนะคะ1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกและเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเน็ตกาแฟเรดคัพเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมขอกาแฟคนไหนที่อยากเติมเริ่มต้นนะคะรสชาติดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดกันด่วนๆนะคะกราบูได้เลยว่าเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมเน็ตกาแฟเรดคัพคลาสสิกซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงค์เขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

ยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเด้งณัฐพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ากรุทำเนียบรอปลดเกล้าตำแหน่งใหม่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติครม.เพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธยอมรับว่าย้ายมาทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทางนี้คาดว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นยุทธพรชี้ตั้งม็อบไล่รัฐบาลไม่ง่ายเปรียบเสมือนยาหมดอายุการเมืองเปลี่ยนสภาพการชุมนุมย้ายสู่โลกออนไลน์รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของอดีตแกนนำและบุคคลในกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาจัดชุมนุมในรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลว่ายังไม่น่าจะมีพลังเพียงพอที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากบริบทการเมืองและรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเมื่อ 10-20 ปีก่อนอย่างมากบุคคลหลายคนที่กลับมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงปี2548ถึง2549และต่อเนื่องถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงปี2556ถึง2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวบุคคลฐานมวลชนและบริบททางการเมืองล้วนเปลี่ยนแปลงจนเปรียบกลุ่มการเมืองรุ่นเก่าบางส่วนว่าเป็นยาหมดอายุที่ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญคือการเมืองภาคประชาชนได้เปลี่ยนจากรูปแบบการรวมมวลชนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมไปสู่การใช้เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดเวทีการลงชื่อเรียกร้องหรือการนัดมวลชนลงถนนจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมเท่าเดิมและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าไม่ได้มีความได้เปรียบเหมือนในอดีตประเมินว่าการนัดหมายเคลื่อนไหวในวันที่7กันยายนยังไม่น่าจะสามารถสร้างแรงกดดันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 หลายรายและรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เปิดเผยข้อมูลรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสอบสวนโรคมีประวัติการลุยน้ำและดินโคลนโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอีกจำนวน3รายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยสะสมรวม22รายซึ่งขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังติดตามค้นหาและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยาโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคทีมภาคสนามร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอปัวและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรลินทร์ พรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5390
3: มาแล้ว

0: แพ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เราสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะจากช่วงที่แล้วกับจ๋ากฤษณิพานิลเขตผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะ

วันนี้มีข่าวดีนะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดในงานโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ2569นะคะวันที่8กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนนะคะช็อปคุ้มช่วยลดค่าครองชีพพบกันในงานธงฟ้าแล้วมาช็อปให้คุ้มกันนะคะของถูกมีคุณภาพช่วยลดรายจ่ายสร้างรอยยิ้มให้คนพัทลุงค่ะ

0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
5: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
4: ปักใต้บ้านเรา
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายวันนี้แนะนำเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์หาฤทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถกแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่ไทยนิ่งนอนใจไม่ได้ยศชนันนัดสงบศึกอุเทนถวายปทุมวัน9กันยายนชูใช้กฎหมายนำย้ายพื้นที่เลี่ยงปะทะต้องจับข่าวคุยหัวโจก2สถาบันนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยโดยขั้นแรกคือการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนพยายามไม่ให้สองฝั่งปะทะกันซึ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างสองสถาบันพยายามให้สองสถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวายไปที่จุดอื่นและได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.จะประชุมร่วมระหว่างตนปลัดและรองปลัดอว.รวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีและคณะบดีของ2สถาบันวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วพยายามทำให้จบครม.ตั้งเอกภพนั่งโฆษกรัฐบาลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปคพ.แจ้งความกากของเสียกบิลบุรีหลังพบโลหะหนักเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกล่องวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่4กันนะคะในภาคเช้าเราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะสื่อโฆษณาทางอสมท.พัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลา02-201-6512แล้วก็0694990909ค่ะ

0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไซใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่พี่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552

อยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับ

เก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

วันนี้มีข่าวดีนะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดในงานโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ2569นะคะวันที่8กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนนะคะช็อปคุ้มช่วยลดค่าครองชีพพบกันในงานธงฟ้าแล้วมาช็อปให้คุ้มกันนะคะของถูกมีคุณภาพช่วยลดรายจ่ายสร้างรอยยิ้มให้คนพัทลุง

0: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิก
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM

0: ปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุอุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงครามชาวน่านยิ้มออกเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้รอบแรก 15,000 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทคอพอกำจัดน้ำมันตกค้างคลองเตยเก็บตัวอย่างตรวจชนิดเร่งหาต้นตอด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งเร่งสูบออกจำกัดวงการไหลสะเทือนขวานกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับสองศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปัญหาชาวยิวแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยกันก่อนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายหวั่นกระทบความสัมพันธ์สองประเทศลั่นไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวครับทุกคนต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้ชี้แจงกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็อยู่ระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าการต้อนรับก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ชี้แจงตนมองว่าต้องร่วมมือกันและก็ยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นครับหากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะยังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานที่ไทยส่งแรงงานอิสราเอลกว่า 60,000 คนดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีและในการหารือกันเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอล

0: านกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์รวมถึงสายการบินก็จะมีการไปแจกที่นั่นด้วยครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองนะคะก็คาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาหลายพันคนทำให้วันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าภูเก็ตค่ะคัดค้านเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ามีความจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้มีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดแล้วก็โรงแรมในป่าตองวันที่11กันยายนนี้เพราะกังวลว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะมีพิธีชำระล้างบาปพ่วงด้วยนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกค่ะอาจจะกระทบให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยขึ้นในภูเก็ตเพราะว่าสถานการณ์โลกจากการสู้รบในตะวันออกกลางก็รู้ดีว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านนั้นอย่างรุนแรงจึงอยากจะให้ภาครัฐระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนนะคะโดยในชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาและนายสายชนหนูเซตอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบาดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาวยิวนะคะนายศิวัฒน์บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้หารือแล้วก็นอกรอบอีกครั้งนึงแต่วันนี้พอได้รับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะก็รับปากนะคะว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็จะต้องยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจปล่อยให้มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามีข่าวการเตรียมกำลังตำรวจ50นายไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่เดินทางมานั้นนายศิวัฒน์ระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดตามปกติทั่วไปค่ะด้านกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ว่าอยากจะขอให้จังหวัดคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของคนไทยเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
0: นายอำเภอบางคล้าครับก็เรียกทุกฝ่ายหารือแนวทางดูแลสุสานยิวสั่งอบต.เสม็ดใต้เร่งตั้งงบติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอำเภอบางคล้าเป็นประธานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันครับแล้วก็มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการก็ออกสุสานดังกล่าวส่วนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสุสานภายใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งภายใน7วันการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการยุติแต่ถ้าหลัง7วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็ต้องมาดูว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์ครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบปี70วันที่2ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตั้งคำถามเป็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะได้บอกว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิมแล้วก็มีการปรับลดลงทางนี้ภาคเกษตรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในกรบอกว่าจุดแข็งของภาคการเกษตรไทยคือความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีฝีมือและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่บรรทัดสุดท้ายของเกษตรกรไทยกลับยังคงประสบภาวะความยากจนนะคะเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ราคาสาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่ะโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่อีสานทำเกษตรแบบปัจเจกและมีที่ดินแปลงเล็กส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถสร้างประหยัดต่อขนาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างแบรนด์และขาดช่องทางเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะนายกรจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบสหกรณ์โดยถอดบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปฏิรูปสหกรณ์โคนมย่อยนับร้อยแห่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปรับโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจภายใต้ชื่อ Frontieraโมเดลนี้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายย่อยมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์2ชั้นก็คือสิทธิ์ในการขายผลผลิตดิบในราคาที่เป็นธรรมและ2ก็คือส่วนแบ่งปันผลจากกำไรของบริษัทซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การลดต้นทุนและการเจรจาการค้าระดับโลกกับองค์กรใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะนายกรได้เสนอภาพจิ๊กซอทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยโดยยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตได้เพียง5จังหวัดในอีสานโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดมาถือหุ้นร่วมกันในบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนี้จะทำหน้าที่ผูกขาดการบริหารจัดการการทำข้าวถุงการค้าการสร้างแบรนด์ระดับสากลการวิจัยพัฒนาและการทำการตลาดส่งออกทั่วโลกซึ่งก็จะช่วยตัดกลไกพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำกำไรส่งออกกลับมาปันผลให้กับเกษตรกรผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ
2: พิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินครับหลังได้รับโปรดเกล้าบินร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์จับตาวาระครม.ครับจ่อโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นตำแหน่งเหตุครบวาระ4ปีพร้อมมีมติแต่งตั้งหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลแทนรัชดาธนาดิเรกครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สำหรับการประชุมครม.วันนี้ครับเปลี่ยนสถานที่ประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการพิจารณาจากนั้นเวลา 10:15 นาทีครับนายพิพัฒน์กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ซึ่งมอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.วันนี้และได้มีบัญชาให้ย้ายสถานที่ประชุมครม.มายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาพรบ.งบ70จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยระหว่างการพิจารณาส่วนวาระที่น่าสนใจครับคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ก็อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเสนอมาตรการดำเนินการกรณีการทุจริตในการสอบข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี68ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจาก

0: นี้ครับกระทรวงการคลังเสนอให้มีสัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรวมถึงมีรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของวุฒิสภากรณีร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.รวมถึงรายงานหน่วยงานรัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กทม.แบบบูรณาการส่วนวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจครับจะมีการเสนอชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งเทียบเท่าหลังจากดำรงตำแหน่งครบ4ปีนอกจากนี้ต้องติดตามว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40ในหลายตำแหน่งหรือไม่เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างหลังจากวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: มาดูฝากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามกรอบการทำงานและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั่วประเทศสำหรับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะทางต้นทุนการผลิตการเสริมธาตุอาหารการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยใช้ต้นทุนต่ำลงแต่ว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลูกข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งสามารถนำคุณสมบัติด้านสุขภาพมาเป็นจุดเด่นทำตลาดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปค่ะนอกจากนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เป็นทรัพย์สินอย่างเช่นวัวนะคะโดยให้มีการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนรับรองสถานะการเป็นทรัพย์สินหลักทรัพย์ได้เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐลักษณะคล้ายกับการนำรถไปเข้าสินเชื่อนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูบทบาทของสหกรณ์นะคะโดยต้องการให้สหกรณ์กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มอำนาจต่อรองและการเชื่อมโยงกับตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ถูกลดทอนลงค่ะจึงต้องกลับมาดูว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงตลาดและผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงและไม่ต้องเผชิญปัญหาการกดราคาจากตลาดขณะเดียวกันที่ประชุมยังติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะซึ่งก็จะนำผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามารายงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากพื้นที่จริงมาปรับใช้กับนโยบายและแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ค่ะ
0: ชาวน่านพอยิ้มออกแล้วนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ครับรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทในวันนี้ครับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพอยิ้มออกหลังเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงินกว่า136ล้านบาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรก 15,215 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายวิทยาลิขิตปันจันเป็งชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่นายประทีปวงสังอายุ60ปีชาวบ้านสวนตาลบอกว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจครับจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณประตูบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นลำดับแรกทางนี้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าที่ผ่านมาครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญ ชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปครับช่วงนี้พักครู่

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคอพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยอีกครั้งค่ะกำจับน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าวันนี้คอพอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ประสานสำนักการระบายน้ำกทมร่วมตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าวค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับกทม.ไปตรวจท่อระบายน้ำ10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสูงสุด350 ppm และตรวจพบค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟบริเวณที่มีน้ำมันตกค้างจากนั้นได้ฉีดโฟมบริเวณที่พบน้ำมันเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำส่งผลการตรวจหลังดำเนินการความเข้มข้นลดลงในระดับที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างออกจากระบบค่ะผู้ว่ากทม.นายชัชชาติก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนค่ะเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณ5,000 ลิตรและยังมีบริษัทเชลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยต้องไปตรวจว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงระบบท่อระบายน้ำหรือว่าเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำค่ะผู้ว่าชัชชาติระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงต้องตรวจสอบหาสาเหตุจากประเด็นอื่นโดยพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นบริเวณคลังน้ำมันแต่ว่าตอนนี้คลังน้ำมันได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะกทม.อยู่ระหว่างจำกัดวงน้ำมันที่ตกค้างในระบบระบายน้ำพร้อมตรวจสอบเส้นทางท่อและหาต้นต่อของน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำส่วนอื่นค่ะ
1: สนพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026แผนไฟฟ้าระยะยาว25ปีสู่ระบบพลังงานสีเขียวและเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2193ครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เปิดเผยทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026ที่วางกรอบยาว25ปีมุ่งเปลี่ยนผ่านระบบไฟฟ้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยืดหยุ่นและก็เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2593นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานพร้อมบอกว่าแผนนี้ครับให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวแต่เราไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 100% จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึง SMR หรือว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋วโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก300เมกะวัตต์โรงแรกจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขณะนี้ครับมีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าคิดเป็นกำลังผลิตเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กลุ่ม Data Center นะครับยื่นขอแล้วถ้ากลุ่มนี้เข้ามาลงทุนจริงๆก็จะเป็นโอกาสที่เราต้องเข้าไปดูแลทางนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าตลอดแผน25ปีจะอยู่ที่3บาท88สตางค์ต่อหน่วยขณะที่ผู้อำนวยการสนพ.นายวัฒนพงษ์คุโรวาทบอกว่าร่างแผนนี้ประชุมมา22ครั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาแล้วก่อนนำความคิดเห็นมาปรับปรุงค่าพยากรณ์แล้วก็นำมาให้แสดงความคิดเห็นคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบต่อไปทางนี้ร่าง PDP 2026บอกว่าการวางแผนระบบไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก5แรงกดดันหลักก็ได้แก่ความต้องการพลังงานสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของ Data Center และ AI การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและกติกาการค้าโลกใหม่ที่ต้องการพลังงานสีเขียวครับ
0: อดีตแฟนหึงโหดตามยิงภรรยาและแฟนใหม่กลางวัดไทรงามจังหวัดอยุธยาเสียชีวิต

ทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซงามหมู่ที่ป่าตำบลเสนาอำเภออุทัยอยุธยาค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูจอดอยู่นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุน2นัดแล้วก็ประตูด้านคนขับอีก1นัดภายในรถบริเวณเบาะนั่งคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับ

0: ฐานจากการตรวจสอบคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบัสรับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไทรงามจากนั้นหญิงสาวก็เดินลงจากรถและกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเองนะคะมีกระบะอีกคันนึงขับเข้ามาจอดขวางหน้าก่อนชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดและล้มลงบริเวณข้างประตูรถคนขับยังหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถหลบหนีไปค่ะทางผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเมืองต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานก่อนตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจหลังจากใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งภาพไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปต่อมาในณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์อายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีค่ะก่อนที่ตำรวจสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวกลับมาคุมขังนะคะน้าของนายณัฐวุฒิบอกว่าหลานชายได้คบหากับนางสาวสุภวินีมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นานตนเองตกใจมากค่ะหลังๆชายมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและชายอีกคนจึงพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนครับสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับเป็น1ใน5สนามบินที่ปิดชั่วคราวแล้วก็ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งเปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการโดยที่เหลืออีก3แห่งยังปิดอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างบางคนค้างแรมกันในห้องโถงผู้โดยสารหลายคนต้องประสบปัญหาในการขอรับเงินคืนและก็หาช่องทางเดินทางอื่นทดแทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภูเขาไฟอานักกากาตู้ได้ประทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงโดยตั้งแต่เริ่มประทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ได้พ่นลาวาและก็เท่าภูเขาไฟกระจายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็จังหวัดลำปุงเมื่อวานนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการประทุเพิ่มเติมอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบสุนดากึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ครับ
0: เนปาลที่ประสบหายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนได้เรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบค่ะนายชิซีคานารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลบอกว่าบอกกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนนะคะเรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลได้ส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายที่จัดสร้างขึ้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายคานานกล่าวด้วยนะคะว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าการประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยค่าชดเชยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกให้จัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กในปานปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณทั่วโลกแต่เป็นประเทศในเทือกเขาฮิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 50% ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,380 คนและยังสูญหายอยู่ 5,500 คนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเนปาลและทิเบตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายออกอากาศทั่วภาคใต้เครือข่ายวิทยุอสมทค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะวันนี้วันที่8กันยายน2569นะคะรายการของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 นไปจนถึง 13:00 นนะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤษณิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะข่าวแรกจังหวัดพัทลุงนะคะปภ.พัทลุงค่ะเผยความคืบหน้าไฟไหม้เกาะกลางทะเลน้อยยังไม่ลุกลามนะคะหลังพบเปลวไฟช่วงกลางดึกเจ้าหน้าที่ลงเรือตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งจากกรณีพบไฟไหม้บริเวณแนวเขตทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนวันที่6กันยายน2569โดยล่าสุดนะคะวันที่7กันยายนเมื่อเวลา10:00 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงหรือปภ.พัทลุงได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบเพลิงไหม้อยู่บริเวณเกาะกลางน้ำในทะเลน้อยซึ่งเป็นเกาะไม่ใหญ่มากขณะนี้เพลิงไหม้ก็ยังไม่มีการลุกลามนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มควันและความร้อนหลงเหลืออยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ได้ลงเรือเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่กลางน้ำไม่สามารถใช้รถเข้าถึงพื้นที่ได้จึงต้องใช้เรือในการเข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะได้เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569นะคะนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ 2,569 ระดับจังหวัด To be number one champion cupพัทลุง2026 The Final Round โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนทีมฟุตบอลและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นนะคะเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขัน To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมประกอบด้วยอำเภอกงราเทศบาลตำบลหันเถาโรงเรียนสาสนุปถัมภ์เทศบาลตำบลพยาขันองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำเทศบาลตำบลนาโหนเทศบาลตำบลนาขยาดเทศบาลตำบลพนังตุงโรงเรียนควนขนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่เทศบาลตำบลตะโหมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพยอมเทศบาลตำบลควนขนุนและอำเภอศรีนครินทร์แบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดภายในสายทีมอันดับ1และ2ของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจากนั้นแข่งขันแบบไขว้ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะลงแข่งเพื่อชิงอันดับ3สำหรับทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมเงินรางวัลนอกจากนี้ยังมีรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมและทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครบตามที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 2,000 บาทโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงขอเชิญชวนประชาชนผู้ปกครองเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง16ทีมระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในประเทศชาติต่อไปไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณข่าวค่ะจากดีเจดีวิรงรองนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองคอนก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้จัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญก่อนการเริ่มงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายน2569โดย7กันยายน2569ประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโสกราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์และวันที่8กันยายน2569พิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอพระพุทธสิหิงและพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งในวันมงคลเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลา 8:09 นาทีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นฤกษ์เบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจิตอาสาสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบสิ่งของอย่างชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไทยอาสาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการร่วมกับทหารมทบ45กอรมนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เข้ามอบสิ่งของให้กำลังใจแก่นางนิทราเฉลิมชัยบ้านเลขที่266/17หลังตลาดสดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีจิตอาสา

ทสปชกอรมนภ4จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน4คนลงพื้นที่หลังตลาดสดเทศบาลร่วมกับพลตำรวจตรีโชคชัยเนียมปูนจิตอาสา904เพื่อมอบสิ่งของยังชีพและให้กำลังใจแก่นางนิสาเฉลิมชัยอายุ70ปีที่เคยเขียนหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติและการแข่งขันเรือใบณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยได้มอบหนังสือไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับนางนิสามีอาชีพขายผักบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลซึ่งต้องลงทุนซื้อผักสดมาขายได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่2มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะที่1ซึ่งได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงไปก่อนหน้านี้ทำให้การพูดไม่มีเสียงเสียงแหบแห้งอีกทั้งสะบ้าหัวเข่าหลุดต้องใช้ไม้เท้าประคองตัวในการเดินส่วนลูกชายพิการจากอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนต้องนั่งรถเข็นโดยต้องไปทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทุกๆ2เดือนมีอาชีพขายลอตเตอรี่ขณะที่สามีของนางนิสาได้เสียชีวิตลงเมื่อปีก่อนทำให้ครอบครัวขาดเสาหลักและขาดสภาพคล่องปัจจุบันยังคงค้างค่าเช่าบ้านอยู่อีก2เดือนที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและการผลักดันมาตรการป้องกันแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายประทีปอุจเจริญปลัดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาด่านศุลกากรสงขลาสำนักงานศุลกากรภาคที่4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาสาธารณสุขและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวด5ของรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ายังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังอาจจะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในระยะยาวที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนต่างๆรวมถึงลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมุ่งพิจารณาปัญหาในหลายมิติทั้งการบังคับใช้กฎหมายการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการปรับปรุงกฎหมายการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนายรัฐศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีปัจจัยสำคัญจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายและสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายประกอบกับรูปแบบผลิตภัณฑ์มีสีสันกลิ่นและรสชาติหลากหลายรวมถึงการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียทำให้มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตามช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ชายแดนโดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุ่มและตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินคดีรวม55คดีและพบคดีสำคัญในพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.5 ล้านบาทโดยจังหวัดได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันโดยด้านการป้องกันและมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าส่วนด้านการปราบปรามได้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการสืบสวนหาข่าวการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนรวมถึงตรวจสอบร้านค้าในชุมชนและบริษัทขนส่งเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาเพื่อดำเนินการลักลอบเกี่ยวกับผู้

19อย่างจริงจังด้านนายประทีปอุ้ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลากล่าวว่ากรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกชุดปฏิบัติการพิเศษในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการกระทำผิดโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกำชับให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือเสพบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนี้หากชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามได้มากยิ่งขึ้นจากนั้นที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงบทบาทภารกิจและการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต1รายงานว่าได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ารวมทั้งติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงและผู้ประสานผู้ปกครองตลอดจนเฝ้าระวังร้านค้ารอบสถานศึกษาขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลได้ดำเนินการมาตรการป้องกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันการกระทำผิดซ้ำสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและส่งผลต่อความปลอดภัยและความรู้สึกของประชาชนทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการดำเนินงานเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เป็นนโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและกำชับให้เร่งดำเนินการโดยมุ่งให้ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านยุติธรรมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมีระบบและสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตามบุคคลตามรายชื่อที่ได้รับโดยให้ความสำคัญกับการประเมินพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายอย่างต่อเนื่องรวมถึงพิจารณาความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆพร้อมมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมและใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างจริงจังและไม่หยุดอยู่เพียงการประชุมหรือการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำนะคะว่าภารกิจดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันระดมกำลังและแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดหากพบกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามหรือสนับสนุนเป็นพิเศษสามารถประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนบทบาทและภารกิจของฝ่ายปกครองการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอตลอดจนการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงบทบาทและภารกิจของกรมควบคุมประพฤติรวมถึงแนวทางการส่งต่อข้อมูลการประสานงานการติดตามเฝ้าระวังและการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงหรือเหตุจำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการทำความผิดซ้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอธิบดีทช.ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้ารายอันเดอร์วอเตอร์อาร์ตมิวเซียมเดินหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกของเอเชียมุ่งสร้างแหล่งดำน้ำใหม่ลดผลกระทบแนวปะการังธรรมชาติณโรงงานบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและทางและชายฝั่งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมใต้สมุทรภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายา Underwater Art Museum อย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวนับเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์

0: ใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียและแห่งที่3ของโลกต่อจากประเทศออสเตรเลียและประเทศเม็กซิโกที่เป้าหมายในการยกระดับศักยภาพจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปะระดับโลกพร้อมดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
1: ดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าโครงการรายา Underwater Art Museum มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำบริเวณแนวปะการังธรรมชาติเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ
0: ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศสำหรับงานประติมากรรมใต้สมุทรในโครงการนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการสำหรับงานประติมากรรมใต้สมุทรในโครงการนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลประกอบกับประติมากรรมขนาดใหญ่ได้แก่ทศกัณฐ์สูง6เมตรกว้าง8เมตรพระรามสูง5เมตร50เซนบนซุ้มประตูสูงไม่เกิน6เมตรสุพรรณมัจฉาสูง4เมตร50เซนและก้อนถนนโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเกาะฝังของตัวอ่อนปะการังและพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคตอธิบดีทช.กล่าวเพิ่มเติมในด้านวิศวกรรมขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อให้งานประติมากรรมมีความเหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณเกาะรายามากที่สุดขณะเดียวกันในด้านเนื้อหาและเรื่องราวของงานประติมากรรมถือว่ามีความสมบูรณ์และน่าสนใจเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใต้ท้องทะเลแห่งใหม่ทางนี้คาดว่างานประติมากรรมทั้งหมดจะปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน2569และมีกำหนดนำไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะชาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570ภายหลังสิ้นสุดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะติดตามและทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รายา Underwater Art Museum เป็นทั้งแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ช่วยลดความหนาแน่นของจุดดำน้ำเดิมและเป็นต้นแบบการบูรณาการงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนเขื่อนบางลางยะลาเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปีเขื่อนบางลางยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีก660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการนะคะว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหน้าทั้งนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 54.2 จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ164ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วย

ลดความกังวลด้านปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งถัดไปสำหรับประชาชนหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ของเขื่อนบางลางแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ water.egat.co.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน eGate One บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีนะคะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองและชาวบ้านนะคะได้มีการลงพื้นที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะโดยมีนางพัชรีหีดรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5พร้อมตัวแทนชาวบ้านในการต้อนรับสำหรับกิจกรรมล่องแพแลปลาเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอละอุ่นทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะก็ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะก็ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดระนองขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจนะคะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ล่องแพแล่ปลาณบ้านปากแพรกตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเราซึ่งออกอากาศครอบคลุมนะคะทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสำหรับหน่วยงานบริษัทห้างร้านนะคะสนใจสนับสนุนช่วงเวลานี้ติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่พรุ่งนี้กลับมารับหน้าที่กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราMCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.พัทลุง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมหาไทยแจงกรณีในประเทศเควินดิเมโนเหตุมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายชาวตุรกีใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์ต่อต้านเหยียดหยามเชื้อชาติกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิเมโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บและนำมีดพกข่มขู่มีพฤติกรรมถมถุยเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้โพสต์เชิญชวนผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนายเควินขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงต้องสั่งในประเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรหมอเอกโฆษกรัฐบาลคนใหม่แถลงเปิดตัวลั่นสื่อสารเร็วเน้นข้อมูลจริงไม่โต้วาทีหรือเติมไฟการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก่อนที่จะแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลมีมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากที่จะสื่อสารว่าจะเข้มข้นในข้อมูลและความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ไม่เน้นการโต้วาทีการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นตอบโต้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลจริงทั้งนี้นายกทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามดังนั้นทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีมั่นใจอีกหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมนายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ทางนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการไปเจรจาคิดว่าไม่น่าติดปัญหาใดจบในสาระสำคัญทุกประเด็นส่วนหลังพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อใดนางสุภจีกล่าวว่าคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีเปิดเผยว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดการเจรจา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ

0: ลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมทางเพจ Facebook อสมทพัทลุงค่ะทักทายท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 95.75 MHz ค่ะและสวัสดีทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกๆท่านค่ะพบกันแล้วค่ะกับช่วงบ่ายๆวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะดีเจประตูค่ะนางศิริวิชาเหรียญกัตตวาสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะและดีเจน้องนุ่มค่ะ
2: ครับเจน้องนุ่มนะครับตัวทักบุญชูดำนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเหมือนกันครับ
1: ค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่นำเดินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะเราจะพบกับรายการนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกันกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนเวลา 13:10 น. ถึง 14:00 น.ค่ะค่ะน้องนุ่มค่ะวันนี้เราให้เตรียมจดเบอร์โทรติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับจะมีหน่วยงานที่ในความรับผิด

0: ชอบอยู่ก็คือการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปทลุงการยางแห่งประเทศไทยสาขาคนขนุนการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วการยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบกแล้วก็ทุ่งเรียนรู้ยางพาราปทลุงนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับทุ่ง 7461321นะครับจะตั้งอยู่ที่72ถนนเป็ดกระเทมตำบลคูหาตะวันอำเภอเมืองจังหวัดปทลุงนะครับก็อยู่ที่ทารัมนะครับสำนักงานนะครับครับการยางประเทศไทยสาขาเมืองปทลุงนะครับจะรับผิดชอบในการดูแลต้นยางของพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองอำเภอคงไร่และอำเภอศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0746122247ครับการยางประเทศไทยสาขาควนขนุนนะครับจะรับผิดชอบส่วนในตำบลในอำเภอนะครับควนขนุนอำเภอป่าพะยอมและก็อำเภอศรีบรรพตนะครับ
1: การยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0746104090ค่ะรับผิดชอบอำเภอบางแก้วอำเภอตะโมดอำเภอก้อยเจดซ้นค่ะและก็การยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอนค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0748415040ค่ะรับผิดชอบอำเภอป่าบอนอำเภอป่าประยูนค่ะ
0: ครับแล้วก็ทุ่งเรียนรู้ยางพาราจังหวัดปัตตานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0746015333นะครับอยู่ที่บ้านควนอินโนโมนะครับหมู่7ตำบลตะมูดอำเภอตะมูดจังหวัดปัตตานีนะครับมีพื้นที่ในการดูแลจำนวน400กว่ารายนะครับดำเนินการทดลองค้นคว้าวิจัยนะครับการขยายพันธุ์ยางตระกูลต่างๆนะครับแล้วก็การทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็มีจุดเด่นก็คือมีกล้วยนะครับกล้วยหอมทองนะครับพันธุ์ดีนะครับครับ
1: อร่อยมากค่ะแน่ค่ะหวาน
0: อันนี้ได้ทานประจำกันนะครับเรา
1: ค่ะทานประจำค่ะวันนี้อันดับแรกก็มาพบกับราคายางประจำวันกันน้อง
0: ครับราคายางประจำวันนะครับเปิดตลาดตีตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับก็มียางไผ่หนุ่มควันจันทร์3ไม่อัดกอนนะครับราคา85บาท50สตางค์นะครับราคาคงเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าลดลง
1: อย่างสูงนะคะอ
0: ย่างสูงมากครับราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับ83บาทนะครับอันนี้ก็ยังคงถี่นะครับน้ำยางสดนะครับโยเต78บาท75สตางค์นี่บวกเพิ่มขึ้นถึง25สตางค์เลยนะครับราคายางก้อนถ้วยนะครับ DR 400% นะครับยางก้อนถ้วยแห้งนะครับอยู่ที่73บาทนะครับบวกเพิ่มขึ้น1บาทเลยนะครับราคายางก้อนถ้วย DR 70%นะครับอยู่ที่51บาท10สตางค์นะครับบวกขึ้นถึง70สตางค์เลยนะครับราคาประกาศราคากลางเปิดตลาดอิยูริอานะครับอันนี้จะเป็นยางเกรดอิยูริอานะครับยางเพชรหนุ่มควันจันทร์3แมตโกนนะครับอยู่ที่87บาท50สตางค์นะครับยางเพชรดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่85บาทนะครับน้ำยางสดอยู่ที่80บาท75สตางค์นะครับยางก้อนถ้วยเดียที่ 100% อยู่ที่75บาทยางก้อนถ้วยเดียที่ 70% อยู่ที่52บาท50สตางค์นะครับ
1: จะต่างกัน2บาทใช่มั้ยครับ
0: จะต่างกัน2บาทกับยางอิยูริอาจะราคาแพงกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: 30กันยา2569นี่แหละนะคะน้องนุ่ม
0: ครับไกลมาแล้วครับ
1: ไม่ทันการเดินทางก็มาถึงวัยเกษียณค่ะไปเกษียณไม่ใช่สิ้นสุดก้องการทำงานนะคะแต่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิต
0: ใช่ครับ
1: การเตรียมตัวร่างกายเซียนค่ะให้มีความสุขและมั่นคงค่ะต้องบริหารจัดการทางเรื่องเงินสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบกันน้องๆ
0: ครับ
1: การบริหารจัดการเงินนะคะอันดับแรกก็คือตรวจสอบเงินน้อมและรายได้ค่ะโดยผู้เกษียณนะคะต้องคำนวณเงินก้อนที่มีค่ะเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะประกันสังคมเรื่องแก๊ปค่ะสามารถคำนวณความเพียงพอของเงินเอื้อนโน้มได้ค่ะแล้วก็จัดลำดับการจ่ายเงินค่ะทยอยทอนเงินจากแหล่งที่มีพ้นตอบแทนตามมาก่อนค่ะและไปหาเงินก้อนที่เลื่อยออกเงยผ่านการลงทุนความเสี่ยงต่ำค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ควบคุมการจ่ายนะคะลดภาระหนี้สินที่ไม่จำเป็นและทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงค่ะและก็การดูแลสุขภาพกายและใจค่ะโดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะรับประทานอาหารในครบสั่ง5หมู่ค่ะลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะงดสูบบุหรี่แอลกอฮอล์นะคะเหลือได้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยกับเช่นเดินเร็วหรือโยคะค่ะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงก้องกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะวางแผนรับมือค่ะ1ค่ะรักษาพยาบาลค่ะและทำความเข้าใจ

0: เรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐหรือประกันสุขภาพค่ะการใช้ชีวิตและการ5กิจกรรมทำค่ะอันนี้สำคัญค่ะ5กิจกรรมยามว่างนะคะอันอดิเรกที่ชอบค่ะเช่นปลูกต้นไม้ค่ะอ่านหนังสือหรือท่องเที่ยวค่ะเพื่อไม่ให้รู้สึกเหงาหรือเบื่อค่ะสร้างสังคมใหม่ค่ะพบปะเพื่อนฟูงหรือเก่าชมรมผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ดีๆค่ะ
1: ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับการวางแผนร่างกายเตี้ยนะครับถือว่าเป็นที่สำคัญนะครับพอการใจใจนะครับการเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลเบี้ยประกันสุขภาพนะครับทำให้การจ่ายเงินร่างกายเตี้ยนะครับเป็นเรื่องที่คนโดยทำงานควรวางแผนในหลวงหน้านะครับเพื่อความมั่นคงทางการเงินและการกายเตี้ยยังมีความสุขลดหนี้ในระยะยาวนะครับเราจะมี6วิธีวางแผนกระเตี้ยนนะครับที่คนทำงานไม่ควรพลาดนะครับช่วยคนข้างล่างอุ่นใจมดอ้วงร่างกายใจนะครับที่รออยู่ข้างหน้าได้นะครับวางแผนกระเตี้ยนคืออะไรนะครับก็คือการวางแผนกระเตี้ยนเป็นวิธีเก็บเงินที่ช่วยให้เรามีเงินพอใช้ในช่วงบรรปลายของชีวิตนะครับเมื่อไม่สามารถหาได้จากการทำงานอีกแล้วนะครับพอการลาออกก่อนกำหนดกระเตี้ยนหรือรีดีทายนะครับหรืออาการกระเตี้ยนในอายุกรณี60ปีนะครับโดยเก็บเงินโดยใช้สำหรับชีวิตร่างกายเตี้ยนนะครับควรครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นค่าเล่าเรียนของบุตรหรือว่าล้านนะครับค่าใช้จ่ายเล็กๆอย่างเช่นค่าน้ำมันรถยนต์ค่าในแต่ละมือนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกระเตี้ยนจะรับคุ้มเพียงพอนะครับจงไม่ต้องทำงานหาเงินเพิ่มในยามที่สุขภาพทรุดโทรมนะครับทำไมเราต้องวางแผนกระเตี้ยนนะครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรับเงินบำนาญหรือว่าพนักงานเอกชนที่มีกองทุนดำรงเลี้ยงชีพหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจเหมือนเรานะครับพี่ตุ๊กการแต่การวางแผนกระเตี้ยนนะครับเราไม่ต้องพึ่งพาเงินจากแหล่งดังกล่าวใดแต่เพียงช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทำให้มูลค่าของเงินลดลงนะครับราคาซื้อสินค้าได้น้อยลงแถมยังมีโอกาสจ่ายเงินมากกว่าสวัสดิการดังกล่าวนะครับเหตุนี้นะครับการวางแผนกระเตี้ยนจึงควรวางแผนการเงินควบคู่กันไปเพื่อเก็บเงินในถึงเป้าหมายเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มองหาช่องทางลงทุนอื่นๆสำหรับต่อยอดรายได้เพิ่มเติมนะครับกรณีที่ไม่มีแรงหาได้นะครับช่วยให้เรามีเงินใช้จ่ายเพิ่มเติมในยามฉุกเฉินนะครับ6วิธีนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับตั้งเป้าหมายการเก็บเงินสำหรับโอยกระเตี้ยนนะครับก่อนวางแผนกระเตี้ยนในอายุ60ปีนะครับจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายเก็บเงินในเพียงพอเป็นอันดับแรกนะครับหากไม่ทราบว่าควรเก็บเงินเท่าไรดีนะครับสามารถคำนวณเงินที่ไว้ใช้ร่างกระเตี้ยนโดยตัวเองแบบง่ายๆจากรูปคำนวณก็คือค่าใช้จ่ายในแต่ละปีร่างกระเตี้ยน17ปีนะครับ
0: 17ปีนะคะ77ปี
1: ครับจากมีอายุเฉลี่ยของคนไทยโดยเฉลี่ยนะครับ77ปีนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นขาดว่าจะจ่ายเงินร่างกระเตี้ยนเดือนละ2เบิ้นนะครับทำไมความว่าใน1ปีจะต้องมีเงิน240,000บาทดังนั้นต้องมีเงินเก็บก็คือ240,000คูณ17ปีหรือเท่ากับ4ล้าน8หมื่นบาทโดยประมาณนะครับ
0: มีมามีถึงไหมต้องวางแผนค่ะ
1: ทางนี้นะครับตัวเลข17ปีนะครับเป็นเพียงอายุเฉลี่ยรวมของประเทศนะครับแต่ว่าหากคนในครอบครัวมีประวัติสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรมนะครับการถ้ามาดขยับไปจาก17เป็น20หรือ25ปีนะครับรัววางแผนกระเตี้ยนควรกำหนดกับเพียงอายุใกล้ที่เลือกเป็น35หรือว่า30ปีเพื่อตั้งเป้าหมายเก็บเงินไว้ใช้ยามกระเตี้ยนเหมือนยามยิ่งขึ้นนะครับ
0: ข้อสองนะคะก็คือวางแผนเก็บเงินยางคอยเป็นคอยไปค่ะมนุษย์เดือนเดือนนะคะสามารถเริ่มต้นเก็บเงินด้วยตนเองแบบง่ายๆเลยค่ะเช่นใช้ตารางออมเงินนะคะที่เหมาะสำหรับผู้ชอบการยอดเงินใส่กระปุกทุกวันหรือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อลดการจ่ายที่ไม่สำคัญออกไปค่ะนอกจากนี้เมื่อเริ่มทำงานคุณอาจซื้อประกันสะสมทรัพย์ค่ะแบบจะส้มสับนะคะเพื่อมีเงินน้อมในระยะยาวด้วยอีกทางนึงค่ะที่สำคัญค่ะการวางแผนเก็บเงินยังมีประสิทธิภาพควรมีวินัยออมเงินอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ควรเก็บเงินทีเดียวที่ละมากๆเพราะอาจทำให้ล่วงลืมว่าต้องเก็บเงินในเดือนถัดไปค่ะซึ่งการออมเงินทีละน้อยค่ะเก็บออมรอมริบยอมสร้างวินัยเก็บเงินในระยะยาวได้ดีกว่าค่ะ
1: ครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญนะครับอย่าลืมคิดอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในแผนกระเตี้ยนด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทำให้การคิดเงินเฟ้อเข้าไปรวมในแผนกระเตี้ยนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างเช่นนะครับเงิน100บาทในวันนี้อาจจะซื้อข้าวได้เพียง1ชั้นในอนาคตนะครับ แต่จริงๆแล้วจานละ100ก็ไม่แปลกนะครับพี่ตุ
0: ้มมัน ร้อยสิบห้า
1: ครับเป็นการกินอัตราเงินเฟ้อนะครับถ้ามาคำนวณได้จาก

0: ูตรฟิวเจอร์เวลูนะครับก็คือFV นะครับ PV วงเล็บ1บวก I ยกกำลัง N นะครับเมื่อขาเต้นทูตจะไม่ความหวานนะครับเราเอาเงินเก็บร่างกาเตียนนะครับเมื่อกินอัตราเงินเฟ้อจะเท่ากับจำนวนเงินที่ขาดว่าจะจ่ายร่างกาเตียนคูณกับในวงเล็บนะครับ1บวกอัตราเงินเฟ้อยกกำลังจำนวนปีที่อายุไขที่เลื่อยอยู่นะครับ
1: ขาดว่าเลื่อ
0: น
1: กี่ปี
0: อย่างเช่นนะครับตัวอย่างในข้อ1นะครับถ้ากำหนดอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ต้องเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นการเก็บเงินที่เพียงพอทำรับชีวิตร่างกาเตียนเมื่ออัตราเงินเฟ้อก็ไปด้วยก็คือที่ลานเป็นเงินบาทคูณหัวในวงเล็บ1บวกต้องเปอร์เซ็นต์ยกกำลัง17นะครับ จะเท่ากับ5ล้าน7เส้น 10,985 นะครับ
1: ว้าย
0: ปีปิตุ5เลยนะครับอันนี
1: ้
0: ครับแล้วก็
1: ทุกสาระของสินทุกลอตเตอรี่รางวัลที่1
0: เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แต่น้อยครับ
1: เปิดเส้นน้อย
0: เปิดเส้นน้อยนะครับกับที่นะครับพยายามอย่ากอนี่ก่อนโตนะครับปัจจุบันนะครับ
1: ไม่ได้นี่อย่างนี้
0: กับผู้ที่มาอยู่จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในธนาคารที่ต้องพ้นบานพ้นรถไม่ว่าจะอยู่ในวัยลังกาเตียนเลี้ยหรือว่าคนลังกาเตียนจำนวนมากต้องออกมาทำงานหรือพ้นชำระหนี้นะครับมนุษย์เงินเดือนถ้าหมาดไว้งั้นเป็นการเงินแบบง่ายๆโดยการชำระหนี้ให้หมดก่อนวัยกาเตียนนะครับหรือว่าห้าทางลดดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นการดีไฟแนนซ์บานหรือว่าโปรหนี้ที่ละมากมากกว่าลดดอกเบี้ยในเดือนต่อไปนะครับอันนี้ของพุ่มกับบานกับพยายามให้ไอ้มดก่อนกาเตียนอยู่
1: ครับก็นะคะเขาคือกองทุนร่วมก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ช่วยได้ค่ะปัจจุบันมีช่องทางลงทุนที่ทุกคนเริ่มต้นได้ง่ายค่ะอย่างกองทุนร่วมค่ะที่สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะซึ่งมีตั้งแต่กองทุนร่วมในประเทศหรือต่างประเทศค่ะแต่หากต้องการลงทุนในระยะยาวและมีโอกาสได้กำไรสม่ำเสมอเราแนะนำให้ซื้อกองทุนดัชนีปรัชนีของตลาดปรับตัวขึ้นแต่ทุกปีตามเศรษฐกิจติดโตค่ะแต่ก่อนลงทุนนะคะในกองทุนร่วมทุกครั้งควรอ่านหนังสือชี้ชวนเนื่องจากคุณต้องทราบว่ากองทุนที่กำลังเลือกซื้อนั้นนำเงินลงทุนได้บางและเพื่อให้เราประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อตนเองได้อีกด้วยค่ะนี่ต้องศึกษา
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อ6นะครับลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝากเงินนะครับถ้ากองทุนร่วมเป็นรูปแบบการลงทุนที่ไม่ตอบโจทย์นะครับต่อไลฟ์สไตล์นะครับพอมีความเสี่ยงที่จะทุ่นเงินตอนอยู่เหมือนกันนะครับเต็มการลงทุนในกองทุนร่วมไม่ว่าจะเป็นกองทุนอย่าง IMF หรือ LMF นะครับยังต้องใช้ความรู้และใช้เวลาในการศึกษานะครับในขณะที่การฝากเงินนะครับช่วยการตอบแทนกองเงินมีตำแหน่งตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าความเสี่ยงต่ำนะครับอาตอบโจทย์สำหรับผู้ไม่มีเวลานั่งนั่งอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีกี่ปีกันเช่น
0: ของผมที่จริงทิปกาวต่อบวกไปเพิ่มอีกปีก็เป็นยี่ทิปกับพี่ตุ๊ก
1: ใช่แล้วโอ้เกินไปปี
0: ครับ
1: ผมไปอย่างอาปีเลยอ่ะ
0: ตุ๊กตุ๊กหน่อยสิ
1: แต่ว่าลุยเลยกันนุ่มนี่สิ้น
0: เชื่อกับมดครับ
1: ค่ะก็ไอ้มดค่ะ
0: คร
1: ับ ช่วงนี้มาดูสถานการณ์ราคายางพาราล่าสุดประจำวันที่8กันยายน2569ค่ะมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบแคบถึงปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะน้องนุ่มเนื่องจากมีปัจจัยนุ่นจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่ปลูกยางค่ะที่อื่นนะคะที
0: ่ปัจจุ
1: บันทำให้ปริมาณฝนผลิตน้ำยางและยางก้อนถ้วยออกสู่ตลาดลดลงค่ะภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มราคาตาวันที่7ถึง11กันยายน2569ค่ะ
0: ครับทิศทางตลาดนะครับจะอยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากผ่านช่วงปรับต้านราคาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยมีทิศทางภาพมากขึ้นจากปริมาณฝนผลิตที่ลดลงตามฤดูฝนนะครับปัจจัยสนับสนุนนะครับฝนตกหนักในพื้นที่กรีดยางตรงพื้นในเกษตรกรกรีดได้หน่อยมีผลผลิตออกสู่ตลาดหน่อยนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับที่สูงนะครับช่วยประยุงราคายางธรรมชาตินะครับแล้วก็ปัจจัยกดดันนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการซื้อจากประเทศจีนนะครับยังเติบโตจ้านะครับรวมถึงการแข่งขันจากประเทศกูแข่งในภูมิภาคนะครับ
1: ค่ะ
0: กับ
1: ช่องทางติดตามราคากลางรายวันนะคะผู้สนใจสามารถตรวจสอบประกาศราคากลางเปิดตลาดและตัวเลขซื้อขายจริงแต่ละประเภทค่ะอาทิยางแผ่นลมควันนำยางสดยางก้อนถ้วยจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะเพจกองการยางค่ะ
0: เร
1: ื่องอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวจากราคายาง.com ค่ะและข้อมูลราคาประเมินตรงที่

0: พานสมาคมยางพาราไทยค่ะได้เป็นประจำทุกวันค่ะมาดูสภาพอากาศจังหวัดพัทลุงในวันที่8กันยายน2569วันนี้นะคะมีเมฆเป็นเพื่อนมาค่ะโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากะนองเพียงเล็กน้อยค่ะ
1: ครับ
0: แรงมากตอนนี้ประมาณร้อยละ14-40%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส

0: 59เปอร์เซ็นต์นะคาดว่าในช่วงกลางวันตามให้น้ำยางแห้งนะครับไอ้ตามให้น้ำแห้งเรียกว่าปกตินะครับน้ำยางหยุดไหลเรียกว่าปกตินะครับการจัดการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาแปลงหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเพราะว่าไม่มีฝนตกหนักมารบกวนนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าในน้ำว่าถ้าทุ่ม
1: ร
0: ัดใส่ปุ๋ยเคมีมันเปื้อกะแต่มีฝนโปรยให้น้อยๆกันจะดีมากนะครับเพราะภูมิจะละลายได้ดีนะครับ
1: ก็ว่าจวงกรรมระยิบก็ได้นะจริงนะข่าวดีมาแล้วค่ะกยธ.นะคะเปิดให้ยืนกำข้อและส่งเสริมและสนับสนุนปลูกแทนปี2570ค่ะเป
0: ิ
1: ดรับกำข้อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะถึง31มีนาคม2570ค่ะณที่ทำการการย้ายประเทศไทยท้องที่ที่ส่วนยางตั้งอยู่ค่ะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวส่วนยางที่มีส่วนยางอายุมากค่ะสุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ได้พอใจอย่างยืนค่ะมีรูปแบบการปลูกแทนและอัตราการปลูกแทนแบบใต้มังค่ะ
0: ครับรูปแบบการปลูกแทนจะมีอยู่ที่แบบนะครับแล้วก็อัตราการปลูกแทนนะครับจะมี20,000กับ 12,000 บาทนะครับการแบบที่1 นะครับปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีนะครับอัตราหลายละ20,000บาทนะครับระยะเวลาสนับสนุนก็คือ6ปีครึ่งนะครับก็คือต้อง20,000บาทนี่ไม่ใช่ว่าให้ทุกปีนะครับหมายถึงว่าใน1รายเนี่ยคือให้20,000บาทนะครับแล้วก็ดูเลทวน
1: ท
0: ั้
1: ง
0: หมด
1: ทิปรายก็คูณไป
0: กับทิปรายก็ได้ต้องแท้แต่เราดูเลในระยะเวลา6ปีครึ่งนะครับ
1: ก็จะได้ให้เป็นเงินก้อนทีเดียว
0: ครับให้ให้จะไม่ได้ให้ทีเดียวกับถ้าให้ทีเดียวก็เรียบร้อยนะครับไปทาง
1: ด
0: ินทางโซ
1: ่ครับกับแบบนึงนะคะ
0: ครับแบบที่2นะครับปลูกแทนโดยไม้ยืนต้นที่ไม่ใช่ยางนะครับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างเช่นโบปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็อัตราหลายละ 12,000 บาทนะครับก็มี
1: ระยะเวลาสน
0: ับสนุนระยะเวลาสนับสนุนนี่ใช้เวลาเท่1ปีนะครับประปี
1: โอเคค่ะ
0: มีหมายด้วยมั้งครับพี่ตุ
1: ตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะได้มายืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.กำหนดนะคะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนหรือทำส่วนยางแบบผสมผสานค่ะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ1ประเภทหมายพ้นค่ะหมายพ้นทางเศรษฐกิจค่ะมีทุเรียนเงาะมังคุดละมุดลำไยลิ้นจี้มะขามมะม่วงมะพร้าวมะนาวส้มโอสกุลมาอันนี้นะ
0: ครับไม่มีค่ะไม่มีจะโยโหหิ้วนะฮะ
1: แล้วก็ส้มเหละตระกูลส้มค่ะส้มเมียอะไรบางมีส้มเขียวหวานส้มโชกุนส้มไส้น้ำผึ้งค่ะกลุ่มเปลือกหลอนอะไรนี่แมนดาริน
0: ก็คือส้มเด็ดปอกด้วยมือได้ครับอีแต่ไรไงใหญ่ครับกล
1: ุ
0: ่มส้มเปลือกหลอนนะครับครับ
1: แต่กระมายพ้นอื่นๆกับกระมีประเป็ดหลงกงหลังซาดระกำสละฝรั่งขนุนจำปาดะมะม่วงหิมพานต์จมพูมากซาลีสะตอและกะกาแฟประเภทที่2
0: ครับประเภทที่2นะครับไม้ยืนต้นที่ปลูกเพื่อไปรูปนะครับเอื้อไม้ที่ให้เนื้อไม้อย่างเช่นไม้จักไม้ย่างไม้ตะเคียนไม้แดงประดูประยุงกระทิ่นเตป้าแล้วก็ไม้ยืนต้นอื่นๆที่ปลูกเผื่อใช้ประโยชน์ทางเหนือไม้หรืออุตสาหกรรมไปรูปไม้นะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับประเภทไม้ใช้ต้อยและไม้ชนิดอื่นๆนะครับก็คือไม้ไผ่นะครับหรือไม้ยืนต้นประเภทอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็คือต้องไปฝึกซ่าเลยนะครับว่าตอนนี้ผู้ก็ได้ตัดเต้นนะครับกับการยางนะครับก็อันนี้ได้อัตราหลายละ 12,000 บาทระยะเวลาให้การสนับสนุนแค่1 ปีนะครับแล้วก็ตามนะครับการปลูกแทนแบบเกษตรกรรมอย่างยืนนะครับโดยมีไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นพืชหลักแล้วก็สามารถปลูกไม้ชนิดอื่นเป็นพืชรองได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์หรือทำการประมงได้ในพื้นที่นะครับแล้วก็แบบที่นะครับ
1: อัตราหลายล้าน
0: อันนี้หลายล้านหมื่นท่องพันบาทราคาระยะเวลาทนับทนุนหนึ่งปีเช่นเดียวกันครับก็คือกระเทศประทุมประทานนะครับกระเทศอย่างยืนนะครับแบบที่4นะครับอันนี้มาไม่นะครับปลูกแทนแบบอารยะเกษตรส่วนหรือว่าส่วนยางอย่างยืนนะครับก็คืออัตราหลายละ20,000บาทนะครับระยะเวลาทนับทนุน6ปีครึ่งอันนี้การทนับทนุนในปลูกต้นยางหลายละ25ถึง40ตนต่อรายนะครับ
1: ส่วนอารยะเกษตรหรือส่วนยางอย่างยืนนี่เป็นแบบใดคะ
0: ก็คือเป็นร่วนยางแบบอารยะเกษตรร่วนยางอย่างยืนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับคือแนวทาง

0: การทำต้นยางตามรอยราชพระราชาได้รักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเปลี่ยนจากต้นยางอย่างเดียวต้นระบบเกษตรประทุมประต้านนะครับติดตั้งได้หลากหลายเลยอย่างยืนนะครับแนวคิดนะครับอย่างเช่นการทำเกษตรประทุมประต้านปลูกยางพารารวมก็ปืดอื่นเลี้ยงสัตว์หรือทำประมงในพื้นที่ต้นยางครับอย่างเช่นเลี้ยงปลาปลูกปักผืนบานหรือหมายป้นนะครับปักผืนบานก็ปลูกปักเลี้ยงได้ปันเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดการดินนะครับก็มีแนวคิด7ทิศ3ทิศอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีรวมกับปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะกับสภาพดินและความต้องการของต้นยางนะครับเพื่อให้มีเกิดความคุ้มค่าและการลดต้นทุนนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันในช่วงต่อไปค่ะ
0: แล้วก็การพึ่งพาตนเองนะครับเน้นการผลิตปุ๋ยมักนะมักชีวภาพจากวัสดุในสวนนะครับแล้วพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวกับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับประโยชน์นะครับกล้องต้นยางอารยาเกษตรนะครับเพิ่มรายได้จากการค้าผืดพ่นและพ่นผลิตอื่นๆที่เกิดจากต้นยางนะครับนอกเหนือจากหนามยางนะครับ
1: ก็ผืดร่มๆนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับการผลิตในระยะยาวจากการบำรุงดินและการทำปุ๋ยใส่เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟื้นฟูทิ้งแวดล้อมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในแปลงเกษตรนะครับ
1: ค่ะ คุณนะสมบัติของผู้ยืนกำข้อมีอะไรบ้างคะ
0: ครับจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.นะครับเกษตรกรชาวต้นยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกยท.นะครับแล้วก็มีสิทธิในที่ดินหรือครอบครองที่ดินอย่างถูกกฎหมายก็คือว่าที่ดินมีกระตั้นสิทธิในการครอบครองอย่างถูกต้องนะครับ
1: จะโน้ตที่ดินนอซ่อซี่จ๋อ
0: แล้วก็ทบก.ครับแล้วก็นั่งซื้อทำประโยชน์อื่นๆที่ราชการมอบให้จะใจแหนบตายอยู่แล้วในระเบียบนะครับเดี๋ยวต้องไปท่ามเลยที่พนักงานนะครับเอามาขึ้นทะเบียนก่อนนะครับกับแล้วก็ต้นยางนะครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้ต้นยางกี่ปีก่อนเลย
0: ต้นยางกี่ปีขึ้นไปตัวที่นะครับต้นยางที่ยางเก๋นะครับ
1: ยังไ
0: งต้นยาง25ปีขึ้นไปนี่ข้อทุนใดเลยนะคร
1: ับ นี่ก้องปลานี่ก็ทุนใดเลย
0: เ
1: กินยี่ป้าปีแล้วพัดรองอ้นเลย
0: ครับแล้วก็ต้นยางอายุที่8ปีขึ้นไปที่มีสภาพทรุดโทรมเสียหายหรือว่าต้นยางให้ผลผลิตน้อย
1: เรามาขยายความเรื่องต้นยางทรุดโทรมเสียหายแหละต้นยางได้ผลน้อยกันนิดค่ะ
0: ครับ
1: ตามระเบียบโครงการยางค่ะ
0: ครับตามระเบียบโครงการยางประเทศไทยนะครับข้อที่2นะครับต้นยางถูกโทรมเสียหายจะมีอยู่ที่ประเภทนะครับได้แก่ต้นยางถูกโทรมเสียหายเนื่องจากเปลือกกรีบเสียหายนะครับต้นยางถูกโทรมเสียหายเนื่องจากถูกไฟไหม้ต้นยางถูกโทรมเสียหายเนื่องจากเกิดว่าตะไบนะครับและการต้นยางถูกโทรมเสียหายเนื่องจากประสบภัยแรงนะครับครับต้นยางถูกโทรมเสียหายนะครับเนื่องจากเปลือกกรีบเสียหายนะครับอาจจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลือกกรีบของต้นยางที่ใช้ในการกรีดต้องเสียหายเกินร้อยละ70นะครับคือมาไม้หน้ากรีดแล้วครับและง่ายๆนะครับกับต้นยางตามแบบนี้ก็คือต้องมีจำนวนเกิน70%ของต้นยางที่ปลูกทั้งหมดนะครับประเภทที่ต้องนะครับต้นยางถูกโจมเสียหายหลังจากถูกไฟไหม้นะครับต้องมีลักษณะก็คือต้นยางต้องปลูกไฟไหม้มาแล้วไม่เกิน1ปีนะครับนับจากวันที่มายืนรับการปลูกเทนนะครับเดี๋ยวการต้นยางนี่ต้องมีจำนวนไม่น้อยว่าโดยเหล่า60ของต้นยางที่ปลูกทั้งหมดนะครับเปิดกรีดมาเดียวไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแต่ถ้าทุ่งเราไม่เคยเปิดกรีดมาที่การยางอาจจะเนี่ยนะไม่ฟื้นฟู
1: ก่อนปีเลยนะวันนั้นนะ
0: ครับการต้นยาง
1: ปลูกเป็นว่าเป็นส่วนที่ไฟไหม้
0: ครับแล้วก็แบบตามนะครับต้นยางถูกโทรมเสียหายหลังจากว่าตะไบก็คือต้นยางบรรทบว่าตะไบแล้วไม่เกิน6เดือนนับจากวันยืนค้ำข้อรับการปลูกเทนนะครับแล้วก็ต้นยางตามแต่ก็นี่ต้องเปิดกรีดมาเรียวไม่น้อยว่าร้อยละ70เลยที่ให้จนเตี้ยสภาพร่วนนะครับอันนี้ก็
1: ประมาณ6ปี7ปีนะ
0: 7ปี
1: 8ปีตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: ข้อทุนได
0: ้ครับต้องเปิดกรีดแล้วก็ประมาณ8ปีครับอย่างน้อยครับกับระเบียบที่3นะครับต้นยางสุดโทมที่ให้เนื่องจากว่าประทบภัยแรงนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ต้นยางที่อยู่ในการประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแรงนะครับสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกยางพารามีต้นยางที่เปิดกรีดแล้วแล้วมีขนาดเส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า50เซนโดยวัดณจุดรุ่งรุดจากพื้นดิน150เซนนะครับต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า160นะครับต้นยางต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปเปิดกรีดมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเสียจนเสียสภาพร่วนนะครับอันนี้คือร่วนที่ประทบภัยแรงนะครับ
1: มีอีกข้อหนึ่งพิเศษค่ะข้อ13นะคะกรณีต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่นค่ะให้เสนอต่อผู้ว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์เป็นไรเป็นกรณีไปค่ะข้อ14ค่ะต้นยางให้ผลน้อยต้องมีลักษณะดังนี้นะคะ1ต้นยางต้องมีอายุเกิน18ปีและ

0: ปิดกรีดมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีค่ะซองมีข้อแต่จริงปรากฏว่าเป็นส่วนยางที่ได้รับการดูแลปราบวัชพืชและใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีแล้วแต่ยังได้ผลผลิตน้อย
1: ค่
0: ะอันนี้คือยางที่มีสภาพสุดโทรมเสียหายหรือต้นยางให้ผลผลิตน้อยข้อควรระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ผู้ที่ยืนกำข้อห้ามโคนยางก่อนที่ได้รับอนุญาตจากการยางค่ะ
1: ครับ
0: ข้อนี้คือไม่ถึงกับพอเราข้อทุนเลเราห้ามโคนยางก่อน
1: ต้องง่ายพนักงานเข้าไปรังวัด
0: รังวัดดีดี
1: ตรวจ
0: ต้นยางก่อนส่วนยางก่อน
1: ครับแล้วก็ถ้าเก็บก็อาจจะทำเรื่องข้อกลควรแต่ถ้าทุ่งรามไม่ได้เก็บได้ก็รอรับสมุดประจำตัวผู้รับการปลุกเต้นก่อนนะครับทีนี้พอรับสม
0: ุ
1: ด
0: มาแล้วครับเรียบร้อยก่อนนะ
1: พอรับสมุดมาแล้วก็แจ้งพนักงานว่าจะเข้าคนกาขอได้เลยนะครับ
0: คน
1: ได้เลย
0: ครับถึงเอกสารประกอบการยืนกำข้อมีอะไรบ้างคะ
1: ครับก็มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือแสดงทิฐิในที่ดินฉบับจริงนะครับกรณีที่จำนองนะครับต้องมีสำเนาและการรับรองจากสถาบันการเงินไม่เกิน6เดือนกับตัวนี้ของเราก็น่าจะอยู่ในถ้าจำนองกับตัวนี้จะอยู่ในตกตรอนนะครับแล้วก็หนังสือหมอบางนาดนะครับกรณีแต่งตั้งตัวเต้นมาก็ยืนทุนเต้นนะครับอันนี้จะมีการหมอบางนาดมาด้วยนะครับอย่างเช่นดินที่ผู้สูงอายุแล้วก็หมอมาลูกบ้านมาทำเต้นนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือยืนกำข้อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกแทนปี2570ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะถึง31มีนาคม2570ค่ะหน้าที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยท้องที่ที่ส่วนยางนั้นตั้งอยู่ค่ะน้องนุ่ม
1: ย้ำอีกทีว่าที่ส่วนยางนั้นตั้งอยู่นะครับบางทีคุณบ้านอยู่อำเภอเมืองต่อต้นยางอยู่คุณนุ่นมาโคตรอำเภอเมืองไม่ได้นะครับตรงไปโคตรการยางประเทศไทยท่าข้าควรกันนุ่นนะคร
0: ับตามเบอร์ดี
1: ให้ไปเมื่อกี้นะครับตอนรายการนะครับกับกระยำนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2570ถ้าทุ่งรายอยากจะโคนเราปลูกไม้แล้วนะครับต้องรีบไปยืนนะครับเพราะว่าโควต้าแต่ละปีบางที่เต็มนะครับเต็มเร็วนะครับเราต้องรีบนะครับรีบคิดรีบทำนะครับครับ
0: ก็อย่าท้อการเตรียมรับมือป่าอยู่ลูกไม้ค่ะกระชับเฝ้าระวังนานป้องกันประสบอุทกภัยซ้ำค่ะและติดตามเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบเรกใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนป้องกันเหตุรายงานผู้บริหารทุกวันค่ะนายวิริศอัปราปานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ค่ะประกาศแจ้งเตือน17จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมค้างค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มว่านายสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะจังหวัดตราดค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยตรงค่ะรวมกับเชียงรายเชียงใหม่ป่าเย่าลำปางและอุตรดิตถ์และน่านประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะจึงเฝ้าระวังป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำอีกทั้งนี้ได้สั่งการให้กยท.เขตปากเหนือและกยท.จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันค่ะ
1: ครับสำหรับข้อมูลนะครับที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบจะประกอบด้วย1นะครับท่านข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแยกแร่อำเภอตำบลจำนวนเกษตรกรพื้นที่ต้นยางและพิกัดร่วนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเข้ารัวกลายทางน้ำป้านนะครับโดยให้นำรายชื่อเกษตรกรชาวต้นยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 ไร่นะครับมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังอันดับแรกนะครับต้องนะครับประทานหาความเสียหายและการให้การช่วยเหลือรอบที่ผ่านมาว่าไรได้ได้นะครับได้รับทุ่งใหญ่ชีพหรือความช่วยเหลือเลวไรได้ที่ยังอยู่ระหว่างตำรวจความใจให้เลยค่ะรายได้อาจเก้าเกณฑ์สวัสดิการ 3,000 บาทนะครับช่วยเหลือกรณีอุทกภัยนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลทำโจรนะครับและลดปัญหารายชื่อตกล้นนะครับ 3 นะครับกัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ สวัสดิการหลวงหน้านะครับโดยผู้ก็รับความช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนรับการยางแห่งประเทศไทยและต้นยางต้องได้รับความช่วยให้จนเข้าเกณฑ์ที่ระบาดทั่วนะครับรวมทั้งต้องแจ้งก็รับความช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับถึงสวัสดิการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดใช้ความช่วยให้ทั้งหมดนะครับเช่นนะครับเตรียมทีมตำรวจเคลื่อนที่และผู้ประจำงานได้พื้นที่นะครับจะได้ทราบตรงหน้าว่าหากเกิดน้ำท่วมจำนะครับใครรับผิดชอบที่อำเภอไหนพร้อมทั้งติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านปภ.จังหวัดและการหน่วยงานเกษตรในพื้นที่นะครับและการดำรงปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดติดกาวตึงใดนะครับเพราะว่าหากเส้นทางถูกตัดการเตรียมโค้งไว้ที่ทำหน้างานจังหวัดเพียงแห่งเดียวครับอาจจะตรงถึงมือเกษตรกรชาวต้นยางได้ยาก
0: ทำไมเรามาพูดเรื่องนี้กันค่ะเราคือเตรียมรับมือกับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะ
1: กองเรา
0: ปากตาย
1: กองเราปลายปีนะครับก
0: ็มันผมมากก็คือว่านะ
1: ปีนี้นะครับคาดการว่าจะมาตอนช่วงปลายปีเนื่องจากว่าช่วงนี้แรงยาวนะครับก็แรงยาวแล้วพายุมันจะมานะครับช่วงปลายปีแล้วก็มาไม่เบานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการลงหน้าตราบเรื่องเพื่อนในคนนะครับตัวนี้ตัวเองก็ได้เตรียมนะครับไม่ประมาทนะครับ
0: ค่ะการย้ายในประเทศไทยนะคะรวมติดตามอนุทินสุริยาลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการน้ำค่ะกระชับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดเสี่ยงน้ำท่วมหาดใหญ่และผลกระทบโตเกษตรกรค่ะเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ค่ะณพื้นที่ประตูระบายน้ำนาควรหรือว่าโครงภูมินาดำรีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยาจึงรุ่งเรืองรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายวัชรพลข้าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะและนางสาวปิยรัตน์ติยาไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ําและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.วีริศอมรปานนะครับกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและการคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยนะครับรวมให้การต้อนรับนะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เร่งรัดการร่วมเตรียมคลองรอหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่นะครับและพัฒนาระบบประชากรและเตือนภัยเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพนะครับได้มาจับมือสถานการณ์เลยสถานการณ์ฝนนะครับอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับลดพุ่นกระทบต่อประชาชนและภาคเกษตรนะครับสร้างความมั่นใจกับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่กลางเคียงโดยรอบนะครับในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้นะครับ
0: ค่ะช่วงนี้มารับชมคลิปแนวคิด70 30โครงการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เมื่อปุ๋ยแพงจะทำอย่างไรให้ชาวสวนยางลดต้นทุนแต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตกยท.สานต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมแนวทางการใช้ปุ๋ยแบบ 70-30 เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 70% ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพหรือชีวพันธุ์อีก 30% โดยปรับให้เหมาะกับผลวิเคราะห์ดินและความต้องการของต้นยางเพราะการลดต้นทุนไม่ได้หมายถึงการลดปุ๋ยอย่างเดียวแต่คือการใช้ปุ๋ยให้คุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกยท.จึงเดินหน้าพัฒนาทางเลือกของปุ๋ยอินทรีย์ทั้งน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้ำหมักกรดอะมิโนนมจากน้ำนมดิบส่วนเกินและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและปรับปรุงดินให้ชาวสวนยางมีทางเลือกในการจัดการสวนมากขึ้น
3: กยท.เราก็มีแนวคิดที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 70-30 ก็คือใช้เคมี 70 นะครับแล้วก็ใช้อินทรีย์ 30 ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งสำคัญเลยมันก็เหมือนกับปรับปรุงดินไปในตัวด้วยเพราะดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการแข็งตัวแล้วก็สิ่งสำคัญคือลดต้นทุนก็ที่สองนะครับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมต่อไปในคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับคือก็ต้องใช้อินทรีย์นะครับมาทดแทนเคมี
2: นี่คือแนวคิดของ70-30ไม่ใช่แค่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีแต่คือการลดต้นทุนใช้ปุ๋ยให้คุ้มและเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้กลับมาสร้างคุณค่าเพราะสวนยางที่ดีไม่ใช่แค่สวนที่ให้ผลผลิตแต่ต้องเป็นสวนที่ลดต้นทุนได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เมื่อปุ๋ยแพง
0: ค่ะแนวคิด70 30ของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.นะคะคือการส่งเสริมให้เจ้าส่วนยางชายปุ๋ยเคมี 70% ค่ะรวมกับปุ๋ยอินทรีย์ 30%

0: ค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความคุ้มค่าและบำรุงดินในอย่างยืนค่ะด้วยรายละเอียดสำคัญมีดังนี้ค่ะ
1: หลักการ
0: สำค
1: ั
0: ญ
1: นะครับกล้องแนวคิด7ทิศ3ทิศนะครับไม่ใช่การลดปริมาณปุ๋ยรวมลงนะครับแต่เป็นการปรับกระตุ้นกล้องแรงต่างหาในทุ่มดุลนะครับโดยแทนที่ปุ๋ยเคมีบางทวนโดยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีนะครับแล้วก็จ่ายปุ๋ยตามขาวิเคราะห์ดินควบคู่กันนะครับเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของต้นยางในตลาดพื้นดินในพื้นที่นะครับแล้วก็7ทิศนะครับจ่ายปุ๋ยเคมีเพื่อเสริมฐานอาหารหลักที่พืชต้องการแดงด้วนนะครับในทัดต้นของทางที่เปิดเต้นนะครับจ่ายปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันเช่นปุ๋ยมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เม็ดผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินช่วยให้รากยางนะครับดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับประโยชน์ต่อต้นยางและดินในระยะเจ้านะครับจะมีการจะเป็นการลดต้นทุนนะครับลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีราคาแพงช่วยให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินนะครับแก้ปัญหาดินแน่นแข้งนะครับทำให้ดินหลวนซุยอุ้มน้ำแล้วก็เพิ่มช่องอากาศให้ดีขึ้นนะครับเพราะรากต้องให้ใจเหมือนกันนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับต้นยางเติบโตเร็วระบบรากแข็งแรงทนต้านโรคได้ดีนะครับแล้วก็ให้น้ำยางเยอะขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ควรจะใช้ทางนานแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าดินนะครับโครงสร้างดินเราปลูกยางมารอบนี้นี่แต่ปลูกกันไม่ไหมนะเป็นไม่ใจรอบร้องนะประตูมันรอบซ้ำรอบเซ่แล้วทีนี้ดินมันก็เริ่มจืดแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราปลูกยางเราใช้ปุ๋ยเคมีก็จริงนะแต่ปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ค่อยใช
0: ้
1: ก
0: ับ
1: ด
0: ิน
1: มันแข็งกับอากาศดากมันง่ายใจไม่ได้
0: ซึ่งเราส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในส่วนยางค่ะ
1: ครับ
0: ดินดีเสื่อมโทรมกับทุกชายมานานค่ะอินทรีย์วัตถุต่ำควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
1: ใช่ครับ
0: เนื่องจากประโยชน์อะไรมั้งคะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยอินทรีย์เดี๋ยวถามก่อนปุ๋ยอินทรีย์นี่คืออะไร
1: ปุ๋ยอินทรีย์นะครับกับปุ๋ยแต่มาจากอินทรีย์ก็บอกแล้วว่ามาจากซึ่งมีชีวิตนะครับ
0: ซึ่งมีชีวิต
1: ก็ได้มาจากมูลสัตว์ต่างๆนะครับโดยการปุ๋ยอินทรีย์ดีๆในตรงขั้นการมักมาแล้วนะครับมักให้อุณหภูมิลดลงนะครับแล้วก็สามารถปลดปล่อยฐานะได้ดีขึ้น
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ปุ๋ยโคกนะครับป
0: ุ๋
1: ย
0: โคก
1: ขี้วัว
0: ขี้หมูขี้ไก่
1: ขี้ต่างๆนะครับ
0: ยกเว้
1: นขี้กลาน
0: ขี้กลานไม่ได้
1: ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็บู้ปืดซดนะครับที่จากปืดต่างๆนะครับแล้วก็ที่ดีๆก็คือบู้ตัวนะครับบู้ปืดตระกูลตัวนะครับ
0: บู้ตัวก็คือต้นของตัวใต้ดิน
1: ครับ
0: ปืดตระกูลตัวใช่ไหม
1: ครับแล้วก็หรือว่า
0: ปุ๋ยมัก
1: นะครับปุ๋ยมักจากการนำเทศจากปืนต่างๆนะครับโดยการย่อยตะไลก้องเชื้อจุลินทรีย์นะครับอย่างเช่นบู้ปอดต่างๆนะครับปอดหนึ่งนะครับปอดหนึ่งนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเมื่อย่อยตะไลเลยจะดูดจืดฐานะปืนติดได้จากปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้นนะครับ
0: ก็คือประโยชน
1: ์เป็นตัวช่วยนะครับไอ้ตามัดถึงปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้นนะครับเพราะถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวปุ๋ยเคมีก็ทุ่นเตี้ยไปได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะครับเพิ่มช่องว่างระหว่างเม็ดดินเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในกับดินนะครับส่งเสริมให้ระบบรากของพืชเจริญเติบโตได้ดีรากดูดน้ำแล้วก็ฐานอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มฐานอาหารรองอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมทรานสเฟอร์แล้วก็บูจุลฐานนะครับอย่างเช่นเล็กตองแดงทั้งกะทิหรือแมงกานิสเป็นต้นนะครับ
0: เป็นประโยชน์ต่อต้นยาง
1: ครับก็ค
0: ือยางจบ
1: ครับนอกจากได้ NPK จากปุ๋ยเคมีแล้วก็ได้ฐานอาหารรองจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับฐานอาหารรองบางตัวนะครับคาดไม่ได้นะครับคาดแล้วต้นยางจะมีพ้นทันทีนะครับ
0: ใบ
1: เลื่องใช่ครับใบเลื่อง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกคันแน่นอนครับกับแล้วก็การเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินนะครับทำให้ดินชุ่มชื้นลดการจะลางพังทลายของหน้าดินนะครับโครงสร้างดินดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงงานของจุลินทรีย์นะครับเพิ่มปริมาณและก็กิจกรรมของจุลินทรีย์นะครับถึงเป็นตัวย่อยทลายอินทรีย์วัตถุทำให้ฐานะทุกปลดปล่อยออกมามากขึ้นนะครับหากใช้ปุ๋ยอินทรีย์รวมกับปุ๋ยเคมีจะทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตได้เร็วขึ้นนะครับผลผลิตรุ่งกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างเดียว
0: เคมีมันก็มีก็ดีนะเพราะว่าฐานะคือครบถ้วน
1: ปุ๋ยเคมีขาดไม่ได้ครับแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องใช้เพื่อให้ดินดีขึ้นนะครับให้ดิน
0: นุ่มดินดีก็มีไอ้นั่นปุ๋ยไอ้นั่นนะปุ๋ยปืดซดอีกตัวนึงน้อง
1: กับใจครับ
0: ได้จากการ
1: ใต้กรอบปืดซดนะครับ
0: ไม่ถึงว่าเราปืดตระกูลทั่วแล้วก็เราใต้กรอบปั่นเปลือกสมมติอย่างย้ายนี่ใต้กรอบได้ไหมรากมันขึ้นแล้วเลยนะ หรือว่ายางเล็ก
1: ยางเล็กกับแต่ถ้ายางใหญ่มันเราปลูกไม่ได้เดี๋ยวของกลุ่มพื้นที่อยู่แล้วใบมันเราโบนี้มันปลูกไม่ได้
0: ใบถึงว่าเราปลูก
1: ไม่ได้
0: ที่พวกเอาไปแล้วก็ได้กลบ
1: ครับ
0: เพราะว่าต้นหัวไปต้น
1: อ๋อไม่
0: ไปต้นมาแล้วถึงกับไร
1: แต่ต้นแล้วก็ต้มอย่างเดียว
0: การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับยางพารานี่ทำเพื่อ
1: กับปลาต้มกลุ่มกล่าวกับปุ๋ยหินฟอสเฟตนะครับเพื่อมาตราการรอดตายนะครับก็คือรุ่นรามรุ่นนะครับรุ่ยร็อกฟอสเฟตนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมฟอสฟอรัสตัวกลางรุ่นรามรุ่นนะครับเขาจะรูดก่อนนะครับแล้วก็ว่านรวมลำต้นนะครับไตส่งผมลูกกล่าวก้าวกับดินนะครับคนใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ15ถึง20วันอันนี้ก็คือการปรับสภาพดินก่อนให้ดินฟูให้ดินมีอากาศมีช่องอากาศนะครับใช่ครับแล้วก็ว่านรอบลำต้นนะครับไตส่งภูมิระหว่างแถวยางนะครับคนใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ15ถึง20วันอันนี้กรณียางใหญ่นะครับครับ
0: ถึงช่วงนี้อันนี้มีประโยชน์นะคะ
1: ครับ
0: ปุ๋ย อินทรีซึ่งการจากนี้เปิดคลิปมอร์แกนิกมาตรฐานอินทรีอยู่ไหมคะ
2: ตอนนี้นะคะตลาดยางพาราไทยกำลังถูกยกระดับครั้งสำคัญค่ะเมื่อการยางแห่งประเทศไทยลุยดันมาตรฐานมอร์แกนิกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่ป้อนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่ตลาดโลกที่เน้นสิ่งแวดล้อมงานนี้ไม่ได้แค่เซฟโลกแต่ยังช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าเกษตรกรทันทีกิโลกรัมละ3บาทติดตามได้จากรายงานค่ะนี่ไม่ใช่แค่น้ำยางพาราทั่วไปแต่นี่คือน้ำยางที่ผ่านมาตรฐานมอร์แกนิกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใหม่ที่กำลังเปลี่ยนหยดน้ำยางบนต้นให้กลายเป็นพรีเมียมในตลาดโลกทีมข่าวลงพื้นที่สากลกองทุนสวนยางบ้านสายแก้วอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนห่วงโซ่ประทานยั่งยืน6ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำลดการใช้สารเคมีกลางน้ำซื้อขายผ่านระบบ TRT ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกหยดไปจนถึงปลายน้ำส่งตรงเข้าโรงงานแปรรูปแม้โครงการจะเริ่มต้นได้ไม่ถึง1ปีแต่เกษตรกรที่นี่ผ่านการรับรองแล้วถึง25รายรวมพื้นที่กว่า530ไร่ส่งน้ำยางมอร์แกนิกเข้าสากลทะลุวันละ 2,500 กิโลกรัมสร้างผลตอบแทนรูปธรรมด้วยส่วนต่างบวก3บาทต่อกิโลกรัมนายพยนต์แสงเทศผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบนบอกว่ามาตรฐานมอร์แกนิกก็คือการผลิตยางพาราอินทรีย์ที่ช่วยยกระดับสวนยางไทยกระบวนการไม่ยุ่งยากเพียงแค่ลดการใช้สารเคมีลงแต่ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับเต็มๆคือมูลค่าราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: เกษตรกรที่ได้รับแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของมูลค่าของราคาสินค้าที่เป็นมอร์แกนิกนะครับจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากท้องตลาดนะครับเกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการยางมอร์แกนิกนะครับว่าหากสนใจเนี่ยให้ติดต่อทางกยท.นะครับหรือติดต่อกับกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วว่ากระบวนการดำเนินการอย่างไรซึ่งไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราลดการใช้สารเคมีในสวนยางลง
2: ปัจจุบันเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีเกษตรกรขานรับแล้ว51รายรวมพื้นที่กว่า850ไร่การปรับตัวสู่มาตรฐานมอร์แกนิกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนต่าง3บาทที่เพิ่มขึ้นในกระเป๋าแต่คือการวางรากฐานครั้งใหญ่เพื่อให้ยางพาราไทยยืนหนึ่งอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
0: ค่ะลองร่วมอธิบายมอร์แกนิกอีกนึงค่ะมาตรฐานอินทรีย์หยุกไหม
1: ครับมอร์แกนิกนะครับเป็นมาตรฐานส่วนยางอินทรีย์หยุกไหมโครงการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่มุ่งเน้นการทำส่วนยางพาราแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ใจทิ้งแวดล้อมและตรวจรอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงรูปธานนะครับก็มีเนื่องนะครับไม่ใช้สารเคมีงดเว้นจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในส่วนยางป้องกันการกระทบต่อดินน้ำและการสุขภาพของเกษตรกรครับ
0: คืองดเว้นเลยใช่ไหมไม่ใช้เลย
1: ครับแต่ว่าใจเป็นอินทรีย์แท้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับและการร้องนะครับใส่ใจถึงแวดล้อมนะครับต้องเริ่มการทำต้นยางที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติลดการปล่อยการเรือนกระจกและการลดกรงกับแนวตั้งพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ตามนะครับตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่นะครับมีระบบบันทึกข้อมูลและตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางพาราได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนกระทั่งกระบวนการไปรูปนะครับเซ่นะครับยกระดับรายได้และราคานะครับช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตยางพาราสู่ตลาดเกิดขึ้นการคัดเลือกที่ระดับสากลนะครับอย่างเช่นในตลาดยุโรปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ในตลาดนะคะมีการจ่ายที่ประพันธ์ในผลผลิตยางพาราขนมนุ่ม
1: ครับ
0: เราข้อยุทธค่ะยุทธใช้ชิ้นปลอกปลอมเปลกปลอมในผลผลิตยางพาราค่ะป้องกันปัญหายางไม่ได้คุณภาพกระทบกระบวนการผลิตโรงงานทำลายชื่อเสียงประเทศค่ะถ้าพบเบาะแสรีบแจ้งกองการยางกรมวิชาการเกษตรค่ะเบอร์โทรทุ่นซ่องกาวซี่สู้นาท่ามซ่องงกการของนุ่ม
1: ครับ
0: ยุทธ
1: ต้านเคมีนะครับที่ไม่แนะนำอย่างเช่นต้านในติโคเดียวกันได้พุ่งก้าวนะครับมีอยู่หลายตัวนะครับที่ใช้ไปเรียวแล้วก็ทำให้ยางแข็งตัวเร็วแต่ว่ายางที่แข็งตัวเร็วมันมีลักษณะที่เป็นยางที่ตายนะครับก็คือดึงเหล่าคาดนะครับยางโกนที่มีซึ่งไปพร้อมพ้นอยู่อย่างเช่นบูทซีดวัตดูต่างๆนะครับที่ใช้เข้าไปนะครับแล้วก็บทลงโทษนะครับถ้ามีผู้พบเห็นผู้กระทำผิดปลอมพ้นวัสดุหรือว่าใช้ท่านเคมีที่ไม่แนะนำในยางยางทุกชนิดนะครับอาจจะมีบทลงโทษนะครับก็คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้อันตรายนะครับตัว
0: ม
1: ัน
0: ก้นกระทบมันเบื่อมันก็มีก้นตัวคุณ
1: ยางเช่นว่าถ้าทุ่งหรือ
0: ยาง
1: เนี่ยรุดไปในตลาดรุดไปในกระบวนการผลิตอย่างเช่นผลิตยางรถยนต์นั่นนะครับซึ่งอันนี้ถ้ารุ่งหรือยางรถยนต์ไปเกิดฟองอยู่ทักจุดเนี่ยนะครับมันจะอันตรายต่อคุณครับอยู่แล้วว่าถ้ารุ่งหรือไปเย็บขึ้นมามันจะระเบิดนะครับยางระเบิด
0: โอ้ยางแตกเลย
1: ครับตัวนี้
0: อันตรายมาก
1: ตัวกระบวนการผลิตอย่างอื่นนะครับก็ทำให้วัสดุชิ้นนั้นไม่ได้คุณภาพก็คือเสียหายเร็วนะครับ
0: ฟัง เลย
1: นะครับ
0: อีกอย่างก็คือที่รายแรงก็คือทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเสียหายเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับราคายางจะลดลงไปเลยนะครับพอเขาต่างประเทศพวกเขาไม่เจอก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปัญหา
0: ตัวเราแล้วนะครับอย่าทำนะ
1: ครับ
0: อย่าทำวันนี้เราก็เวลามัดเวลาค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ดีเจปาตุนางสิริวิชาเดียนกัตตาว่าค่ะสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัทลุงค่ะ
1: ค
0: และดีเจน้องนุ่งค่ะ
1: ครับตัวทักบุญชูดำนะครับสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัทลุงเช่นกันครับ
0: เรานะคะจะรับหน้าที่ดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะน้องนุ่
1: ง
0: แล้วก็มาพูดคุยกันปันนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารที่ช่องและที่กล้องเดือนเวลา 13:00 น. 10:00 น. ถึง 14:00 น. ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะพบกันไหมในวันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะน้องนุ่ม
1: ครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทางเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพได้ดีๆนะครับเดี๋ยวขอเจอกันไหมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถามผู้บริหารอุเทนถวายพร้อมแค่ไหนพื้นที่ให้จุฬาตามคำสั่งศาลเชื่อหากย้ายออกไปพื้นที่ห่างไกลปัญหาศึกสองสถาบันจะลดลงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬากล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าการแก้ปัญหามีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางด้านการศึกษาโดยเชิงกายภาพพบว่าทั้งสองสถาบันมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากและหากมองไปตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมีโอกาสที่ลดการปะทะกันได้หรือให้เหตุรุนแรงลดน้อยลงถือเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนมิติเรื่องการศึกษาปกตินักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนหนังสือแต่พบว่าทำไมนักศึกษาบางส่วนมีเวลาว่างเป็นเพราะมีกิจกรรมหรือการเรียนไม่เพียงพอหรือไม่จึงมีเวลามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทสำหรับแผนการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาในฐานะอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกและคืนพื้นที่ให้จุฬาและให้ทางกฎหมายทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ทางอุเทนยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่จึงต้องถามว่าผู้บริหารอุเทนถวายมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเชื่อว่าหากมีการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปจริงปัญหาการทะเลาะวิวาทของสองสถาบันนี้จะลดลง
1: ปกติคนทั่วไปเขาก็เรียนหนังสือกันต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการเรียนใช่ไหมทำไมนักศึกษาถึงมีเวลาว่างม
2: ี
1: กิจกรรมต่างๆที่ไม่เพียงพอหรือถึงได้มาใช้เวลาในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องนะช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่ๆเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับแต่ทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันโดยแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก
0: ็รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎากล่าวว่าหากอุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่จุฬาก็จะไม่นำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ยืนยันว่าแผนที่จะจัดทำขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่างๆไม่ใช่เรื่องของการสร้างรายได้รัสเซียโจมตีกรุงเคฟเสียชีวิต2คนรัสเซียโจมตีกรุงเคฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากนายเจเร็ดคูชเนอร์และนายสตีฟวิสคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง4ปีครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
11: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
12: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: แต่งตัวแต่เขาก็รักแฟนคนเดียวนะรู้ยัง
1: โอ้โหนี่จับหัวทิ้งผู้หญิงสมัยนี
2: ้มีแฟนที่ไม่รอมีมาตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั้นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้พร้อมกับโปรดีๆแนะนำคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะจัดโปรต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มนะคะหลายท่านนี่มองหาของขวัญถูกใจไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูเสื้อนะคะรองเท้านะคะเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเกษียณอายุราชการแนะนำเลยช่วงนี้จัดโปรพิเศษสุดสำหรับทุกท่านนะคะล่าสุดกับผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีและไม่ระคายเคืองผิวราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทนะคะและยังมีผ้าขนหนูฟอลิน่าสีสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเบาแห้งไวและจะตากในที่ร่มเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทนะคะโกลเด้นซีบรายีนค่ะยีนราคาประหยัดทรงสวยเนื้อผ้าหลากหลายมีทั้งผ้ายืดสวมใส่สบายและผ้าไม่ยืดมีเลือกหลากหลายเช่นทรงขากระบอกขาม้าทรงคาโก้แล้วสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะเสื้อผ้า H&M ค่ะเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองและแฟชั่นตามฤดูกาลนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทนะคะที่โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: 5โคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
2: ่เองจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: สัจจันทร์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
4: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหม
4: ั
0: ดต่อหมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: มายุ่งนะเว้ย
6: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับอยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
6: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ไปดูโปรอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ยินลีแรงเลอร์นะคะจัดโปรพิเศษสุดทุกท่านนะคะอย่างแรงเลอร์ในราคาพิเศษ990บาทนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดนะคะในราคาพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะลดจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% นะคะอยู่บริเวณชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: ไปดูโปรดีๆนะคะที่เซเว่นเซ่นกันบ้างเซเว่นเซ่นวันนี้นะคะก็แน่นอนต้องบอกว่าเป็นเมนูโยเกิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์ซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินซันเดย์โยเกิร์ตปีโป้บิงสูโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์บิงสูนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกนะคะและนี่คือเป็นเมนูใหม่นะคะที่คุณได้ทานกันนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะช่วงนี้ก็จะมีต้องบอกว่าเป็นไอศกรีมตัวใหม่ล่าสุดนะคะอยากให้ทุกท่านไปชิมกันไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์รสกาแฟมัคคิอาโต้หรือว่าจะเป็นฟิชชี่มะม่วงซอร์เบทนะคะหรือว่าจะเป็นเฟรชโยเกิร์ตแล้วก็โยเกิร์ตปีโป้นะคะเป็นรสชาติใหม่ประจำเดือนกันยายนนี้ก็อย่าลืมไปทานกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะคะกับบัตรสมาชิกของเซเว่นเซ่นนะคะสิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรับส่วนลด 10% นะคะหรือทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีราคาพิเศษกันแล้วก็ซื้อไอศกรีมเค้กจากเซเว่นเซ่นนะคะรับส่วนลดพิเศษทุกวันเกิดนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะสมัครได้เลยที่เซเว่นเซ่นทุกสาขานะคะสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงค่ะการค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายทรงให้เลือกขากระบอกขาม้าส่งคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกวัยดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
2: ่เนียนจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
4: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโครีต
0: คนระห่ำห้ามรอดมัดต่อมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นไหนคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: ไม่ต้องน้อย
6: เอฟมาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
5: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
6: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
6: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะช่วงนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงไม่ว่าจะเป็นคนระห่ำต้องรอดอัศจรรย์บรรทองและคำสารภาพของหมอผีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังนะคะเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะส่วนโรงเรียนไหนๆที่อยากดูอยากมาชมเป็นหมู่คณะนะคะก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าแชททางเพจศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนะคะรับสิทธิพิเศษในการชมหนังเป็นหมู่คณะกันได้นะคะ
1: ส่วนภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะเข้าโรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฮปนะคะหรือเรื่องสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องสังเวยนะคะ3เรื่อง3รสจะเข้าโรงในวันที่9กันยายนนี้ค่ะ

0: ทษครับ
1: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวราวุฒิเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนณัฐพลรังสิพลนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับโอนนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่าขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านงานด้านอุตสาหกรรมพอสมควรอยากได้คนไหนจะได้รู้จักกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดที่ต้องแก้ไขสานต่องานกันได้อย่างไม่มีรอยต่อส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงในสมัยรัฐบาลนายอนุทินส่วนใหญ่มักมีการวางผู้ที่มีอายุราชการที่ยาวกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงความต่อเนื่องในการทำงานขณะที่วันนี้ได้นำชื่อของปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายวราวุฒิปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการหารือแค่เรื่องวันนี้เท่านั้นสำหรับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนนักวิชาการเชื่อเรียกสองสถาบันคู่ขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแค่เฉพาะหน้าหนุนตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะเหมาะสมกว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษากล่าวถึงเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันล่าสุดว่าการเรียกผู้บริหารสองสถาบันมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่รากของปัญหาที่สะสมมานับร้อยปียังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาต้องพิจารณาไปถึงอดีตที่ยังมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความเกลียดชังบ่มเพาะความรุนแรงสู่รุ่นน้องอยู่ส่วนการเลื่อมเวลาเรียนเชื่อว่าจะได้ผลเพียง 3-4 เดือนเพราะการแก้ปัญหาเพียงแค่นี้ยังไม่พอเพราะหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการตั้งทีมคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอาทิย้ายสถานศึกษาออกนอกเมืองซึ่งจะได้ผลแต่ลงทุนสูงแต่หากการตั้งหน่วยคิดไปปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้ยุติการถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องได้ปัญหาจะจบได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบัน
1: ม
0: ัน
1: ถูกระยะสั้นครับระยะสั้นคือเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนี้รู้ว่าทางการจับตาแล้วผู้มีอำนาจจับตาดูแล้วแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยคือมันลึกไปถึงมันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุ
2: บ
1: ันมันต้องดูไปถึงอดีตด้านเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ปัจจุบันกันไอ้ที่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
2: ครับ
1: สองเจเนเรชันแล้วมั้ง
2: ฮ
1: ะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไหมว่าไอ้เจเนเรชันรุ่นที่80-90ปีก่อนนั่นแหละมันมีความผูกพันไงแต่มันถ่ายทอดมาไงมันเป็นองค์กรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือยังย
2: ิ
1: ่งใหญ่เนาะมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอก
2: ย้ายสถานที่เรียนที่กำลังจะเดินหน้ากันอยู่ว่าให้ไปไกลๆเลยไปอยู่นอกเมืองไปอยู่จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพได้ผลไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
1: มันก็มันเป็นปัจจัยที่ได้ผลแต่ลงทุนสูงมาก
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
2: ครับ
1: คือเราไม่ได้ค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าก็ด้วยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียนสองรุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหม
2: คร
1: ับ ถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
0: ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันแรงกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออกที่ชัดเจนและเหตุทะเลาะวิวาทจะคลี่คลายลงได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีมากในราคาที่คุ้มมากๆจากบุญพืชและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยใครที่พอจะมีกำลังพอที่จะมีสตังนะคะที่จะตุนไว้เตือนแนะนำให้ตุนไว้ได้เลยอุ่นใจกว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงราคาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันนะคะต้นทุนการขนส่งอะไรจะขึ้นหรือว่าอะไรจะปรับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นหรืออะไรต่างๆนะคะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่ว่าวันนี้คุ้มค่าเกินราคากับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชรีบไปซื้อตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดคอลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: าผมเสียสิบกว่าปีแล้วแรกๆเปลือกมดแล้วซึ่งผมยาบุญพืชผมยังออกปกติอยู่แต่ดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
7: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ลับด้วยค่ะเพราะว่าแฟนเมาหลับแฟนเมาหลับคอพับพับพับอยู่เอ้ยอย่ากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆแบบจนคอพับอย่างนี้นะคะมันอันตรายบ้านเมืองเราสมัยนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเรามีเพื่อนที่เขาดูแลถึงจะมีเพื่อนที่เขาดูแลเราได้เราก็ไม่ควรจะทำตัวให้เป็นภาระเพื่อนไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงอ่ะดูแลตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดก่อนกันแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยเกิดเพื่อนก็แบบอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนาะเอาละค่ะคอพับพับพับผ่านไปเรียบร้อย มันต้องคอพับหลายรอบด้วยนะคอพับพับพับ เอาเป็นว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็มาบอกกันได้นะสายด่วนบุญพืชอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่ว่าทีมงานบุญพืชจะจัดคิวไว้ให้นะคะถ้ามีเดี๋ยวในรายการก็จะพยายามเปิดให้ในวันต่อไปด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณากันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครทำสวนยางพารายกมือขึ้น ไม่เห็นใครฟังทางใครไทยทำสวนยางพาราฟังทางนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราแล้วใช้บุญพืชนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันใช้ดีแค่ไหนอะไรยังไงประหยัดไหมได้ผลดีแค่ไหนนะคะสักครู่หลังสปอตโฆษณาเรากลับมาคุยกันกับลุงเชือนค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อตาต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingบุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ลงแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
6: ผมนายเชิญทองจันทร์ครับ
5: อยู่ที่ไหนครับ
6: อยู่มัวตุงกระบือเบอร์ยันตะเก้าจังหวัดตรัง
5: ลุงใช้บุญพืชในสวนยางพารามาหลายปีแล้วใช่ไหม
6: ใช่4ปีล้วนๆเปลี่ยนกับปุ่มขนยางเสียจ่ายได้ปุ้นมาอันดับ1เลย
5: อันดับ1มันดีอย่างไรครับลุงบอกหน่อย
6: หินกี่เดือนติ่มแล้วก็เปลือกยางนวล6ริ้วหน้ายางติ่มตัดไม่6ริ้วดีสุด
5: ที่ผ่านมานี่ลุงบอกใช้บุญพืชดินดีอันดับ1เลยใช่มั้ยครับอันดับ
6: 1แน่นอน
5: ลุงเปรียบเทียบให้ผมหน่อยว่าเมื่อก่อนลุงก็เป็นเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วตอนนี้บุญพืชใช้ร่วมเคมีใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรลุง
6: มันแตกต่างระหว่างเบียร์ใจน้อยว่าลุงแล้วก็ดินนวลแน่นอน 100%
5: ลุงหมายความว่าถ้าทำการเกษตรทุกวันนี้ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามถูกไหม
6: ดีแน่นอน
5: ตรงนี้จริงไหม
6: จริง
5: จริงใช่ไหม
6: 100%แน่นอน
5: ลุงทดสอบแล้วใช่ไหมฮะ
6: 100%จะเอากับยางนะกับปาล์มนี่ปุ่มมาทดลอง
5: ปีนี้เพิ่งสั่งเป็นพืชมาทดลองกับปาล์มเน
6: า
5: ะ
6: กับปาล์ม4เดือนแล้วก็ไป8เดือนจ่ายอุ่นติดร่องผมคอยบอก
5: 4เดือนครั้งหนึ่งเน
6: า
5: ะ
6: 4เดือนครั้ง
7: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้ว ดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: ที่ผ่านมาลุงใช้กับยางพาราเนี่ยมันเห็นผลต้นค่าดีแล้ว
6: ปีสองครั้ง
5: ปีสองครั้งใส่ปีสองครั้งครับมันดีเรื่องดินแล้วก็เรื่องอะไรครับที่ใช้กับยางผ่านมา
6: ว่ายางของหน้าริ้วยางเปลือกนวลนวลเจี๊ยบๆเลยหน้าตัดไม่ถึงหมายแป้ง
5: ลุงขายยางแผ่นใช่ไหม
6: ก็ยาง
5: ทำยางแผ่นเน
6: า
5: ะ
6: ทำยาง
5: แผ่นมันยังไงเปรียบเทียบเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้กี่แผ่นใช้บนพืชได้กี่แผ่นครับ
6: ได้ทิพย์ตรงทิพย์ตาไม่เกินทิพย์ตี้
5: ใช้ปุ๋ยเคมี
6: ปุ๋ยเคมีพอมาจ่ายบนพืชรวมเปลี่ยนจ่ายบนพืชตั้งปีขึ้นที่แปดที่เก้าถึงยี่สิบ
5: น้ำยางดีไหม
6: น้ำยางแก่
5: น้ำยางคนดี
6: คนดี
5: ดีไหมอย่าง
6: น
5: ี
6: ้ดี
5: ครับถึงมั่นใจวันนี้ถึงทำเพื่อมาลองกับปาล์มถูกไหมครับ
6: ถูก
5: ลุงเขามั่นใจตรงที่ว่าใช้เพื่อนน่ะเรื่องดินดีอันดับหนึ่งถูกไหมครับลุง
6: อันดับหนึ่ง
5: ดินดีมีที่เดือนจริง
6: เรื่องยิงกังเป็นที่ผมเล่งไปนี
5: ่
6: ผมนายเชื่อนการันตีตัวเองแล้วไม่เกิดยก
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
5: นั่นลุงฝากเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยเนาะให้มันใช้เพื่อผสมผสานกับปุ๋ยเคมีมันดีกว่าแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรครับ
6: แตกต่างหนึ่งการจ่ายเบียร์จ่ายทางแบงอีดว่าแล้วได้ป้นหมากว่าแน่นอน
5: การันตีเลยลุง
6: การันตีรอยเบอร์ดิน
5: ลุงกับผมไม่ใช่หน้าม้ากันนะ
6: ครับ
5: ผมไม่ได้จ้างลุงใช่ไหมวันนี
6: ้
5: มาส่งปุ๋ยเลยสัมภาษณ์ลุงเลย
6: เออปุ้มจ้างปุ๋ยมา
5: ลุงกับผมเพิ่งเห็นหน้ากัน
6: เนี่ยเพิ่งเห็นนี
5: ้เราไม่ใช่หน้าม้ากันปุ๋ย
6: ไม่ไม่นี่ปุ้มเร่งตรงไปตรงมา
5: เราสัมภาษณ์แต่ละท่านมันเรื่องจริง
6: อ
5: ยากให้เกษตรกรทุกท่านที่ยังไม่เคยใช้มาลองใช้เหมือนลุ
6: ง
5: นะถ้าไม่ลองก็ไม่รู
6: ้ไม่รู้
5: ใช่ไหม
6: ปุ้มลองมาที่ปีแต่ปุ้มลมยางเที่ยนี่ปุ้มปลูกไม่ได้จัดแล้วนี่ปุ้มป่าปุ๋ยไปใช้แต่ไม่ถึงไปทวนที่ทวนนู
5: ้
6: นมาลองใช้ฟาร์มกันเด
5: ี๋
6: ยวนี
5: ้ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
6: มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
5: บุญพืช
6: บุญพืช
5: เนี่ยครับการการันตีของลุงนะครับต้นทุนต่ำผลผลิตดีเนาะขอบคุณมากครับลุงวันนี้นะครับสวัสดีครับครับ
8: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE@

0: ซุยดูดซับน้ำได้ดีดินดีแบบยั่งยืนน่ะคุณผู้ฟังดีแบบแน่นอนดีแบบไม่ใช่ว่าดีแป๊บๆแล้วก็เสียนะคะเป็นการทำการเกษตรให้ดินดีแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชและยิ่งช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นด้วยคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้พืชพืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
0: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกตอรี่ถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชไม่ว่าจะเป็นสอบถามโปรโมชั่นการใช้ร้านค้าหรือว่าอื่นๆใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเชิญได้นะคะพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือจะเป็นที่ LINE @บุญพืชก็ได้ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันมาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
5: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ปูนปลัดอยู่ที่ไหนอะคะ
2: อ๋อพี่เป็นปลัดอยู่ที่อยุธยานะคะพี่ปูอะไม่ใช่คนที่นี่เลยทั้งสามีภรรยาเนา
1: ะ
2: แต่มีที่ดินที่นี่กี่ไร่แล้วคะตอนนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็20กว่าไร่นะคะ
1: มีลำไย2แปลงนะคะตรงนี้มันอยู่บ้านเลยนะคะบ้านแหลม
2: บ้านแหลมใหม่ค่ะ
1: บ้านแหลมใหม่นะคะที่นี่กี่ต้นนะคะพี
2: ่ที่นี่ประมาณเกือบ500ต้นนะคะ
1: พี่ปูอ่ะบอกว่าใช้บุญพืชแล้วดีหนูอยากรู้ว่าพี่ปูเริ่มใช้กี่ครั้งนะคะตอนนี
2: ้ถ้าก่อนหน้านี้ก็ใช้หลายครั้งอยู่แต่ว่าในฤดูกาลนี้อะค่ะจะเลือกใช้ช่วงที่ว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะลงบุญพืชแล้วก็บวกปุ๋ยอย่างอื่นนิดหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นที่บุญพืชมากกว่านะคะเพราะว่าการดูแลต้นนะคะจะเน้นแบบว่าเหมือนนึงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วบุญพืชก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์นะคะ
1: เมื่อก่อนพี่ปูบอกว่าลำไยของพี่ปูเป็นใบแก้ว
2: ตอนแรกนะคะก็เหมือนนึงว่าเราให้ทางลงอะค่ะลงเช่านะคะลงเช่านี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรไปบ้างแล้วก็เขาทำลำไยแบบไหนก็คือเช่าไป4ปีเนาะ5ปีแล้วก็เสร็จแล้วพอนี้พอเรากลับเข้ามาที่ว่าเราจะมาทำเองเราก็พบว่าต้นลำไยเราใบมันเล็กลงเยอะเหมือนนึงเราเป็นเจ้าของเราก็รู้สึกแบบเราจะต้องหาวิธียังไงที่จะฟื้นฟูต้นให้มันไวที่สุดทันทำในฤดูกาลนี้นะคะ
1: พี่ปูใช้เวลาแค่3เดือนนิดๆแล้วล่าสารเลย
2: ค่ะใช่ค่ะประมาณ3เดือนเพราะว่าลำไยนี้นะคะเขาจะเก็บประมาณช่วงเดือนเมษานะคะเมษานี่ก็อาจจะหลังสงกรานต์แล้วอะค่ะมันแทบจะ
1: คือได้ดอกได้ยอดเดียวเลยล่าเลย
2: ใช่
1: ประมาณนี้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จากที่เรามาดูนะคะใบแก้วก็มีบางโซนเองจากที่พี่ปูบอกว่าตอนแรกที่ลงเช่าอ่ะมันแย่กว่านี้เหรอคะ
2: ค่ะแย่กว่านี้มากเพราะว่าเหมือนนึงประมาณว่าอาจจะทำต่อไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เคยใช้บุญพืชเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเอาบุญพืชมาใช้แล้วพอดีไปถามคนที่รู้จักกันที่เขาเคยใช้เขาก็บอกว่าใช้ดีแล้วเราเคยใช้เราก็เลยเอามาใช้ดูแต่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าลำไยปีนี้เราได้ราดสารทันค่ะ
1: ค่ะคือบอกตามตรงเลยนะคะลำไยใครจะราดตอนไหนก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่ต้นสมบูรณ์ไหมใบดีไหมแล้วพูดถึงว่าเราอยากราดเข้าไปแล้วใบไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์ดอกออกมาก็ไม่ดีเลี้ยงลูกก็ไม่ดีเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นของพี่ปูอ่ะก็คือว่าติดได้ถึง 80%
2: ค่ะ
1: ก็ไม่เคนะคะพี่ปูแค่หนึ่งยอดของพี่ปูนี่เห็นพี่ปูบวกกับสูตรเสมอทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือก่อนที่จะใช้นะคะจะศึกษาก่อนเพราะว่าเราก็พอมีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยเรียนมาบ้างพอสมควรค่ะเรียนเกษตรมาเรียนหลายอย่างเนาะก็เลยพอจะใช้อะไรแต่ละอย่างเราก็ต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียผลกระทบอะค่ะบุญพืชที่ใช้นี่ก็คือเรามองแล้วว่ามันเป็นอินทรีย์มันไม่มีผลกระทบอะไรเราก็เลยเลือกใช้เพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะใช้เคมีมาเยอะที่ทำให้ใบเราเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถึงจะมาใช้ตัวน
1: ี้นี่หนุ่ยเดินดูนะคะต้นลำไยของพี่ก็ดินร่วนดีดินดำดีเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องดินใส่เข้าไปมันก็จะช่วยปรับสภาพดินของพี่ไปด้วยนะพี่ปูเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตอนที่เข้ามาตอนแรกอะค่ะมันจะค่อนข้างจะเหนียวค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือที่เห็นร่วนนี่อาจจะเป็นเพราะบุญพืช นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ ก่อนที่เข้ามาตอนแรกอะจะมีปัญหาเหมือนนึงเป็นค่อนข้างจะเหนียวไส้เดือนเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช่พี่ปูรู้ไหมว่าบุญพืชใส่เข้าไปแล้วเหมือนเรียกไส้เดือนจริงๆเหมือนมีคาถาเรียกไส้เดือนเข้ามาแล้วมีไส้เดือนเข้ามาแล้วก็จะทำให้เกิดขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนนะคะมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะพี่ปูนี่มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่บุญพืชขายได้และขายดีด้วยมันสร้างวัฏจักรให้กับพืช
2: แล้วพี่จะเห็นไส้เดือนเยอะมากขุดตรงไหนก็มีไส้เดือนพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่า
1: ใช่
2: เมื่อหลายปีมานี้อ่ะไส้เดือนพี่จะบอกว่าไส้เดือนพี่มันไม่มีค่ะแต่เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่มาทำระบบน้ำใหม่เกือบจะทั้งสวนเนี่ยฮะที่นุ้ยเห็นนะคะขุดตรงไหนก็มีแต่ไส้เดือนพี่ก็ยังว่าเอ๊ะมาจากไหนเออพี่ชอบแบบอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้ความลับนะว่ามาจากบุญพืช
1: ใช่มันจะช่วยทำให้ดินร่วนซวยแล้วมันเป็นขี้ไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยให้กับเราเพิ่มไปอีกเราก็จะลดต้นทุนไปอีกหลายอย่างเลยพี่ปู
2: ค่ะ
1: พี่ปูชื่อจริงพี่ปูชื่ออะไรอะคะ
2: อ๋อชื่อปริสาเจริญสลุงค่ะ
1: ค่ะยังไงวันนี้นี่ขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีปุ๋ยพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย ขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย

0: ญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000ไอดีไลน์บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
2: ปลูกลำไยยังไงให้ได้ไซส์ได้สีได้ขนาดได้รสชาติดีแถมต้นทุนต่ำด้วยนะคะปลูกลำไยแบบพี่ปูหรือปลัดปูนะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการใช้บุญพืชในสวนลำไยของปลัดปูค่ะนี่คือ1คำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นเกษตรกรด้วยเป็นปลัดด้วยนะคะก็ยังเลือกใช้บุญพืชเพราะฉะนั้นใครที่ทำไร่ทำสวนทำนาอย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดลองใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปที่เตือนใจบอกอ่ะมันคือยังไงแล้วก็ที่เกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ใช้บุญพืชเนี่ยเขามาแบ่งปันประสบการณ์มาบอกเล่า90ให้ได้ฟังกันเนี่ยบางคนบอกว่ามันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็เชิญได้พิสูจน์ช่วงนี้คุ้มค่ะเพราะว่าบุญพืชเรากำลังจัดโปรด้วยนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชก็ได้นะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้รวมกันแล้วให้ครบ10กระสอบรับฟรีนะคะเราแถมให้ฟรีอีก1กระสอบทันทีของแถมจะเลือกเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้นะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย1กระสอบถ้าซื้อ10นะถ้าอยากได้ของแถมเยอะๆซื้อ20ค่ะแถม2กระสอบซื้อ30แถม3กระสอบไปเลยนะคะคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งตุนเยอะยิ่งคุ้มแล้วก็ยิ่งกำไรเยอะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีต้าต้ากับวิกทวีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยไปกระตุ้นเซลล์ของพืชนะคะไปเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงถ้าพืชสมบูรณ์แข็งแรงในระดับเซลล์แล้วเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจเลยนะคะพวกโรคนอนแมลงการเจริญเติบโตอะไรต่างๆนะคะสุดยอดนอนแมลงนี่คือไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยต้าต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติก็เลยจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะคะมันก็เลยจะลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้ในระดับหนึ่งเนาะก็ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงอะไรลงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ต้าต้าก็มีโปรด้วยนะคะต้าต้าหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีของบุญพืชเนี่ยฉีดพ่นทางใบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารจับใบด้วยนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมีหลายขนาดนะคะ500ซีซี1ลิตรแล้วก็เป็นแกลลอน5ลิตรนะคะคือปกติเนี่ยขนาดแกเอาเตือนนะเตือนแนะนำเตือนแบบไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำให้ซื้อของแพงนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแกลลอนอะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แนะนำให้ซื้อแบบแพงๆแต่ว่าคือต้าปกติแบบแกลลอนเนี่ยมันคุ้มมากอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังถ้าโดยเฉลี่ยต่อลิตรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโปรซื้อ2แถม1ก็คือถ้าซื้อ500ซีซี2ขวดก็ฟรี500ซีซีอีก1ขวดนะถ้าซื้อ1ลิตร2ขวดก็ฟรี1ลิตร1ขวดถ้าซื้อ500ไม่ใช่สิ5ลิตรนะคะ1แกลลอนเอ้ย2แกลลอนแถมฟรีอีก1แกลลอนนะคะมันก็จะยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครใช้ประจำนะคะซื้อตุนไว้ได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยแต่โปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนเก็บได้เก็บตุนได้ตุนต้องไปขายของใน TikTok ใช่ไหมล้อเล่นเอาเป็นว่ายังไงใครสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสนใจโปรโมชั่นดีๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบุญพืชแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือ พูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืชกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนบุญพืชแม่ก้อยคนสวยเรารับสายกันอยู่ที่0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000หรือว่าจะเป็นที่ ID Line บุญพืชก็ได้ค่ะ @bp2544 นะคะ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: เวลาจะหมดแล้วจ้าคุณผู้ฟังอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนกลับมาใหม่เนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายฝากขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าคุยกันเข้ามาเตือนอาจจะไม่ได้รับสายเองนะคะมีทีมงานบุญพืชมีคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่เนาะใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็สอบถามรายละเอียดกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000 LINE บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 อย่าลืมนะคะช่วงนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นหมดเขต30กัน

0: างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเติมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเติมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจสอบพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีโสภณบอกปันทินสวัสดิการไม่มีซื้อเองหลังโบยประชุมดึกสสไม่มีข้าวกินสภาไม่มีสวัสดิการให้ติงจะโดนประชาชนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ว่าได้วางกรอบการพิจารณาไว้3วันวันนี้ได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนเพื่อเตรียมขยายเวลาประชุมคาดว่าจะลากยาวเกินเที่ยงคืนแน่นอนและหากดึกเกินไปวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมประชุมช้าลงส่วนความกังวลว่าจะล่าช้าไปจนถึงวันพฤหัสบดีหรือไม่นั้นเห็นว่าสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้2ทางคือการขอให้ส.ส.อภิปรายในวาระไม่ใช่อภิปรายเหมือนวาระรับหลักการและให้วิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันเพื่อตกลงเรื่องตัวแทนผู้ประยติโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อให้การประชุมเสร็จตามกรอบ3วันส่วนกรณีที่นายปันทินร่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีสวัสดิการอาหารเนื่องจากประชุมดึกนั้นนายโสภณกล่าวว่าเรื่องนี้วนกลับมาเป็นประเด็นเดิมที่สังคมเคยวิจารณ์ว่าผู้แทนกินข้าวฟรีซึ่งหากจัดสวัสดิการให้จะถูกกล่าวหาอีกว่าอาสามาทำงานแล้วยังกินข้าวฟรีจึงอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในการมองบทบาทของนักการเมืองและขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางแก้ไขแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้มีทางอยู่คือซื้อเองสวัสดิการไม่มีออสเตรเลียเดินหน้าคุมเข้มโซเชียลมีเดียรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดทางเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน eSafety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: สนับสนุนโดย ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
11: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
12: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
13: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
14: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
15: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
14: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
16: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
17: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้างบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์

0: MCOT Radio.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสน

0: 96.5
1: ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ใน

0: ้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

96.5. You're listening. Modern life, modern music, new release. 96.5.

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลธรรมนัสชี้ความสัมพันธ์อนุทินยังเป็นเพื่อนกันประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ตอบมีดีลน้ำเงินเขียวพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณปี2570สมัยแรกที่ทำตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นของกรรมธิการมีการตัดออกไปบางส่วนยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำกับมือมาหากไม่เห็นด้วยก็เท่ากับการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของตนส่วนก่อนหน้านี้พรรคกล้าธรรมโหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชนต้องมีความละเอียดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจส่วนจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาค่อยพิจารณาอีกครั้งส่วนที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยหรือมาทับทามให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ากับนายกรัฐมนตรีและตนเป็นเพื่อนกันการพบปะประสานงานกันบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนด้านข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองนั้นร้อยเอกธรรมนัสถามกลับว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยกทม.ผนึกตำรวจยกระดับกวดขันต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนำร่องกวาดล้างใน10เขต2เดือนจับแล้ว36รายเตรียมขยายผลต่อครบ50เขตทั่วกรุงพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อยกระดับการตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่บนถนนและทางเท้าสายสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาพบการร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นจำหน่ายผลไม้น้ำผลไม้

0: และอาหารตามพื้นที่สาธารณะพลตำรวจเอกอดิษฐ์เปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจสงวนไว้สำหรับคนไทยใน10เขตนำร่องสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว36รายบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้ขณะที่บางรายมีข้อสังเกตว่าเติมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่แยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าต่างด้าวบางรายเคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังกลับมาจำหน่ายสินค้าในจุดเดิมจึงได้กำชับสำนักงานเขตตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
11: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วยMCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
6: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่

0: ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: MCOT Radio. รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบ

0: Modern Life Modern Music Modern Music
1: 주왕 주와 건채 โซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตกินมะนาวแก้โรคบางก็ว่ามะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานรวมถึงยังมีสูตรในตำนานอย่างน้ำมะนาวร้อนมะนาวโซดารักษามะเร็งเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5มะนาวโซดารักษามะเร็งจริงหรือ
2: ไม่มีหลักฐานว่ามันจริง
3: ถ้าเกิดว่าโซดากับมะนาวเนี่ยครับมันช่วยได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นสูตรที่หลายๆที่หรือว่าโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งคงเอาไปรักษามะเร็งแล้ว
4: บางข้อมูลที่แชร์กันบอกว่ามะนาวโซดาคือน้ำด่างที่ใช้ฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเซลล์มะเร็งได้จริงไหมครับ
2: ตัวน้ำมะนาวโซดาเองมันค่อนข้างจะเป็นกรดเนาะเพราะว่าตัวมะนาวเองก็เป็นกรดนะคะซิตริกเนาะแล้วก็ตัวน้ำโซดาเองเนี่ยจริงๆน้ำโซดาเนี่ยมันคือน้ำอัดลมที่ไม่ใส่สีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกรดคาร์บอนิก
3: กรดบวกกรดเท่ากับกัดนะครับกรดนั้นจากการกินโซดามะนาวทุกวันทุกเช้าอาจจะไประคายก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ
2: ถ้ากินขณะท้องว่างนะคะอันนี้อาจจะทำให้กัดกระเพาะรวมถึงอาจจะทำให้ฟันสึกกร่อนได้ด้วยต้องระมัดระวังไม่รับประทานขณะท้องว่างแล้วก็ไม่รับประทานมากเกินไป
1: อันดับที่4มะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานจริงหรือ
5: ตัวมะนาวเองมีวิตามินซีค่อนข้างสูงคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างดี
6: กระเทียมนี่ก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร
5: แต่การเอากระเทียมมาผสมมะนาวแล้วบอกว่าเป็นยานั้นเนี่ยอย.ไม่รับรอง
6: ช่วยในเรื่องของลดเบาหวานค่อนข้างน้อยมากโรคเกาต์เนี่ย
7: ไม่มีการศึกษาใดในโลกนี้ยืนยัน
4: แม้ทั้งสองจะมีวิตามินซีแต่ต้องกินถึงวันละกิโล
7: ต้องกินมากกว่า1กิโลนะคะถึงจะมีระดับวิตามินซีถึง500มิลลิกรัมที่มีรายงานว่าอาจจะลดระดับกรดยูริกในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดเกาต์
4: กินขนาดนั้นต้องระวังฟันกร่อนกระเพาะเป็นแผลหน่อยนะครับ
1: อันดับที่3มะกรูดมะนาวรักษาเบาหวานจริงหรือ
8: โอ้อันนี้ไม่จริงเลยครับมะกรูดกับมะนาวที่จะใช้ในการแก้เบาหวานเนี่ย15วันเลยแล้วก็ลาขาดเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจัยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของคนเราเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยยิ่งกินข้าวแป้งน้ำตาลอาหารหวานจัดเข้าไปเยอะๆนะครับแน่นอนน้ำตาลในเลือดสูงยังไงมะกรูดมะนาวเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาใดๆเลยนะครับว่าไอ้เจ้ามะกรูดกับมะนาวเนี่ยสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได
1: ้อันดับที่2กินน้ำมะนาวล้างไตได้จริงหรือ
9: การล้างไตทางการแพทย์หมายถึงการกำจัดของเสียออกจากเลือดไตเรามีหน้าที่ในการกรองของเสียแต่พอไตทำงานไม่ได้หรือว่า

0: ดย2วิธีคือผ่านทางการฟอกเลือดแล้วก็วิธีฟอกผ่านทางหน้าท้องแต่ว่าการดื่มน้ำมะนาวเพื่อที่จะล้างไตไม่ได้เป็นจริงจากในคลิปพูดเหมือนกับว่าดื่มน้ำมะนาวสดๆแล้วนิ่วจะออกมาเป็นเม็ดๆในปัสสาวะภายในระยะเวลาไม่เกิน3สัปดาห
1: ์แล้วช่วยขับนิ่วได้จริงไหมครับ
0: ไม่เคยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดง่ายขึ้นที่แนะนำคนเป็นนิ่วเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้ปริมาณมากๆไม่ใช่จะไปหวังพึ่งว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดออกมาเป็นเม
1: ็
0: ด
1: ๆแล้วจริงๆมีอาหารหรือยาอะไรที่ช่วยล้างไตได้ไหมครับ
0: ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์นะครับเรายังไม่มียาหรือว่าอาหารชนิดใดที่กินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะขับของเสียออกจากเลือดได
2: ้และอันดับที่1น้ำมะนาวร้อนรักษามะเร็งจริงหรือ
3: คงไม่จริงนะคะแค่น้ำมะนาวร้อนแล้วจะรักษามะเร็งได้มะเร็งมันมีหลายปัจจัย
1: เขายังแชร์บอกว่ารสขมในน้ำร้อนแช่มะนาวนี้ต้านมะเร็ง
3: มันน่าจะมาจากส่วนของเปลือกที่เป็นตัวรสขมมันก็จะเป็นพวกแทนนินซึ่งถามว่ามีเฉพาะในมะนาวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่คือหลายคนจะเชื่อว่าโอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไปรักษาหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได
1: ้แล้วจริงๆน้ำร้อนมาแช่มะนาวนี้ดีไหมครับ
3: เราอาจจะได้ส่วนฟีนอลิกหรือฟลาวานอยด์มันสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสุขภาพแค่นั้นอย่าไปคาดหวังการที่มันจะไปรักษาโรคมะเร็งหรือรักษาโรคอื่น
1: ๆแม้จะมีประโยชน์บ้างแต่ก็ไม่ควรกินอยู่อย่างเดียว
3: อาจจะต้องสลับบ้างมะนาวสดหรือเอามะนาวไปประกอบอาหารต่างๆเราก็ยังได้วิตามินซีซึ่งมันก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะนั้นคงไม่ต้องสุดโต่งไปกินแต่น้ำมะนาวร้อนเราอาจจะกินส้มได้ประโยชน์ของสารสำคัญตัวนี้มากกว่าเพราะมะนาวเราจะกินเยอะแค่ไหนเรากินได้แค่นิดเดียว
1: การกินสดหรือกินอยู่ในอาหารก็มีผลดีได้นะครับ
3: เรากินต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยมันก็คือน้ำมะนาวที่ละลายน้ำร้อนใช่ไหมล่ะมันยังมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดและมันก็ยังมีความหลากหลายของสารสำคัญมากกว่าที่เราจะมากินน้ำมะนาวเดียวๆอย่างเดียว
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
5: 965 Modern Life Modern Music
6: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับก็วันนี้วันที่2ของพรบ.งบนะครับพี่ไพศาลประธาน
5: แล้วก็มีประชุมครม.วันนี้ด้วย
4: ใช่ครับประชุมครม.วุ่นวายมติออกมาเยอะเลยล่ะครับยังสภาเนี่ยประธานโสพลบอกแล้วฮะห้ามใบ้หวยกันครับ
5: อ๋อที่ว่าเอางัดเลขนู้นเลขนี้มาโชว์กันใช่ไหม
4: นี่เพิ่งวันที่8เองฮะเออทั้งทั้งส่วนวันที่14 15อย่างเงี้ยโอ้โหยังพอได้ลุ้นนะฮะ
5: ถ้าเขาบอกเขาไม่ได้ใบ้หวย
4: ครับ
5: เขามีเลขมงคลอะไรเขาบอกเผื่อใครจะสนใจเอาไปบูชาเอาไปอะไรต่างๆ
4: เนี่ยใครลุกอภิปรายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องงัดไอ้ตัวเลขนี้ขึ้นมานะฮะบางคนนี่เอาป้ายมาไม่ทันก็ต้องชี้ไม้ชี้มือนะฮะ
5: ก็เป็นมุกกัน
4: นะฮะประธานโสพลห้ามแล้วนะครับบอกว่าขัดข้อบังคับการประชุมนะฮะ
5: จะต้องไปอะไรซีเรียสมากไป
4: โอ้โห
5: นะ
4: คุณวิโรจน์เอาไปโพสต์นี่นายกรัฐมนตรีตอกซะเจ็บเลยนะพี่ไพศาล
5: คือทำเป็นไม่ต้องไปสนใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไร
4: ครับครับ
5: ได้ไหม
4: อ
5: ยากจะโชว์อยากจะอะไรก็เอาก็ว่าไปไม่มีอะไร
4: ก็
5: ว่าก็โยภูมิใจไทยก็โยว่าไม่ได้เกี่ยวเขา
4: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาใช่ครับ
5: ไม่ได้เกี่ยวเขาก็

0: ไม่ต้องไปเดือดร้อน
1: ครับนี่ล่าสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook 1ฮะที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็คำพูดของคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิเษก
0: ครับ
1: คุณวิโรจน์เนี่ยก็โพสต์บอกว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงงแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็น229แล้วต้องถึงกับอะไรนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยฮะโอ้โหตรงนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีเข้าไปเขียนคอมเมนต์ข้างใต้เลยฮะ
0: ครับ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเองฮะพิมพ์ผิดอ่ะนะฮะประมาณนี้ครับ
0: ปล่อยมุกดิ
1: ปล่อยมุกอีก
0: ปล่อยมุกกันไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้อนะฮะงับเบ็ดถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลข229แล้วจะออกอาการทำไมโดยบอกว่าถ้าตัวเลข229ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภูมิใจไทยเลยโดยธรรมชาติแล้วคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือว่ากลุ่มของตัวเองถูกพาดพิงอาจไม่มีเหตุผลต้องรีบตอบโต้ตัวเลขนั้นและบางคนอาจไม่สนใจด้วยซ้ำว่า229หมายถึงอะไรนี่จึงถือว่างับเบ็ดเข้าอย่างจังเพราะทำให้ประชาชนสามารถตั้งคำถามต่อได้ทันทีว่าถ้าตัวเลข229ไม่มีความหมายหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคจริงเหตุใดจึงเกิดอาการตอบสนองต่อเลขนี้ครับ
0: ก็ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องการเลี้ยงกระแสไปนะ
1: ครับ
0: เลี้ยงกระแสไปเพื่อที่จะให้ถึงวันที่
1: 14
0: วันจันทร์ที่14กันยายนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะได้ชี้ชัดกันในประเด็นการเมืองสำคัญเรื่องคดีทุจริตเลือกสวเนี่ย
1: ครับ
0: หรือว่าที่เรียกกันหัวสวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ว่าจะออกหมูออกจ่าออกในดาบหรือออกอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วก็การเมืองก็ค่อยไปว่าในโหมดที่มันจะติดตามมาจากผลของการวินิจฉัยของกกต.
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนในระหว่างนี้มันก็โหมโรงกันไปอ่ะ
1: ครับ
0: นะก็จะมีกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องพยายามที่จะตอบโต้เพื่อที่จะลดทอนไอ้กระแสเพราะถ้าเขาเงียบๆเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนในสังคมก็จะเข้าใจว่าเขาอะไรนะรับ
1: uh-huh.
0: คือยอมรับ
1: uh-huh.
0: ยอมรับในสิ่งที่มีการกล่าวหาเรื่องการเคลื่อนไหวกัน
1: ก็เขาจะเลี้ยงกระแสไปจนถึงนู่นเลยอ่ะวันที่13เลยพี่ไพศาล
0: ก็13น่ะเขาก็จะมีกระแสใหญ
1: ่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกระแสใหญ
1: ่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นวันสุกดิบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะเห็นว่าจะมีอะไรมีวันเป็นวันอาทิตย์เลย
1: วันอาทิตย์ที่13เนี่ยก่อนกกต.มีมติเรื่องนี้นะฮะว่าจะออกหัวออกก้อย
0: ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะวันนี้วันที่8วันอังคารวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย13
1: ใครไปร่วมกิจกรรมนี้ต้องวอร์มอัพหรือว่าฝึกซ้อมให้ดีเลยนะครับเพราะเขาเดินตั้ง11กิโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะ
0: เขาเดินจากไหนไปไหน
1: ก็เขาบอกว่าเขาชวนเดิน11กิโลนะครับกดดันกกต.จากหน้าไอรอ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นเลยฮะ
0: อ๋อก็ไอรอก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางพ
1: ร
0: รคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพ
1: ร
0: รคประชาชนเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็เลยถือโอกาสเชิญชวนไปด้วย
1: ใช่ครับก็คง
0: เพราะมันเป็นกิจกรรมนอกสภาก็เข้าใจว่าบทบาทก็คงจะเป็นของไอรอก็ถูกไหม
1: ฮะก็เดินแล้วก็คงจะต้องมีการรณรงค์สองฝากข้างฮะสองข้างทางนะครับนะฮะก็พี่น้องประชาชนก็คงจะรู้แล้วก็คงจะอย่างน้อยก็ร่วมนะฮะในการรับรู้รับทราบนะฮะว่าเขาจัดกิจกรรมนี้กันแล้วก็รอพรุ่งนี้ครับ
0: ครับอ๋องั้นที่ไทยโพก็จะบอกว่าเทงประกาศลงถนนอย่างนี้ก็โอเคฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: บทบาทเขายังอยู่ในสภาอยู
1: ่ครับ
0: พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านบทบาทสำคัญก็ยังอยู่ในสภาอยู
1: ่ครับ
0: แต่ในการรณรงค์เพื่อเลี้ยงกระแสเพื่อที่จะกระตุ้นกระแสความสนใจผู้คนนะ
1: ครับ
0: ให้มาจับตาติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยนี่ก็คงจะทำหลากหลายรูปแบบทั้งในสภาและนอกสภา
1: ครับ
0: แล้วจะเรียกว่าเป็นการลงถนนไหมก็เดินตั้ง11กิโลยังไงมันก็ต้องเดินบนถนนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าในนิยามว่าหมายถึงว่าก่อม็อบก็คงไม่ใช่

0: ได้
1: อ่าไม่ใช่ฮะอันนี้กิจกรรมเฉยๆฮะเช้าถึงเย็นเดินไปอย่างงั้นแหละฮะ
0: แล้วก็คงจะไม่ได้ถึงตั้งเวทีปราศัย
1: ครับ
0: จัดคงจัดข้าวจัดน้ำมาเลี้ยงดูกันคงไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับครับผลออกมายังคงเป็น3หน้าเหมือนเดิมไหมพี่ไพศาลครับ
0: มันก็คงจะหนีไม่พ้นประมาณนั้นแหละครับก็คือยกทั้งหมด
1: ครับ
0: ฟ้องทั้งหมดส่งฟ้องทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็220ไร่นะ
1: 229ครับ
0: แล้วก็ปล่อยส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ไอ้อันที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะเดายาก
1: ครับ
0: ว่ามันจะแค่ไหนใครใครและแค่ไหนใช่ไหมฮะคือจำนวนเนี่ยเท่าไหร่บางก็บอกว่าเกิน10บางก็บอกอาจถึง100
1: ครับ
0: ผมฟังดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ดูแล้วมีน้ำหนักนะแต่ถามว่ามีแล้วควรจะเป็นใครเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มนักการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรี20กว่าคนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะโดนทั้งหมดเลยแต่ก็เชื่อกันอย่างนั้น
1: ครับ
0: ส่วนของจริงก็ต้องรอดูถ้าสมมติว่าเป็นเขาวินิจฉัยกับวันที่14จริงๆนะนาทีนี้เห็นมีบางคนบอกว่าม
1: ันมีกระแสแว่วๆมา
0: บอกว่ามันก็ผมไม่อาจจะไม่ 100% นะอาจจะเลื่อนไปอีก
1: ถ้าเลื่อนไปอีกก็ต้องโจแจงกันหนักเลยครับถ้าอย่างนั้นนะ
0: ก็มันไม่มีอะไรจะเสียแจงก็ต้องแจงเพราะว่าออกเอกสารชี้แจงตลอดไม่มีการมาตั้งโต๊ะแถลงกกต.นี่ไม่เคยตั้งโต๊ะแถลงอะไร
1: ครับเอกอาชัยฮะ
0: ออกเอกสารมา
1: ครับถ้าออกแจงจริงๆก็มีลุงแหวงอยู่คนเดียวฮะ
0: ตอนหลังก็ไม่ค่อยแจงแล้วเพราะแกก็เจ็บตัวอยู่คนเดียวแกก็แล้วแกได้ต่ออีกปีเดียวนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ว่าอะไรอ่ะ
1: ก็ผ่าน
0: รู้สึกอายุน่าจะจบหรือว่าวาระหรือไงครบละ
1: ครบวาระ
0: ครบวาระ
1: ครับ
0: ก็เหลือปี70นี่ปีเดียว
1: ครับเรื่องของการชี้ขาดของทางกกต.เนี่ยนะฮะมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ไงฮะคณะหลอมรวมเนี่ยนะฮะเขาวิเคราะห์ไว้พี่พิสารว่าน่าจะส่งสารเนี่ยนะฮะประมาณเกินร้อยอะครับ100ถึง150คนน่ะ
0: คุณตู่จตุพรนี่ก็หน้าแตกมาหลายรอบนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเข้าใจกันด้วยไม่ใช่ว่าแม่นยำอะไรนะ
1: ครับก็บอกว่าผีเมื่อถึงประชาแล้วอย่างไรเสียกกต.ต้องส่งเรื่องสว.เนี่ยให้กับศาลฎีกาผมเชื่อว่าคงส่งเกิน100ถึง150บวกลบนะฮะจาก229เนี่ยฮะจำนวนของกรรมการชุดที่26เพราะข้อมูลที่หลุดออกมาทั้งชุดที่26กับชุดที่36นั้นโดยคนในกกต.ที่เป็นคนสำคัญเนี่ยนะฮะมันจึงเห็นผลอย่างอื่นยากมากแล้วครับก็น่าเชื่อว่ามันทานกระแสไม่ได้คงจะต้องมีส่งบ้างแต่ว่าก็นี่ประมาณนี้แหละครับอีกทั้งบอกว่ากกต.จะเลือกตัดสินคดีหัวสว.ส่งศาลฎีกาแบบใดย่อมถูกฟ้องร้องเอาผิดกกต.อยู่ดีแม้คนออกแบบที่มาสว.ยอมรับว่าเสียใจที่สุดแล้วแต่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยปัญหาดังนั้นช่วงรอยต่อ2สัปดาห์จากเนี่ย7ถึง28กันยายนมีเรื่องราวมากมายที่จะกระเพื่อมสถานการณ์ถ้าผลตัดสินวันที่14กันยายนไม่ตรงกับจริตของประชาชนนะฮะนอกจากนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาโดยเฉพาะก็ต้องจับตาเรื่องอย่างนี้พี่ไพศาลเลือกตั้งรับไม่รับเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มใช่ครับซึ่งมีแนวโน้มจะออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเตือนนี้ด้วยเนี่ยต้องถ้ามันมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดเลือกตั้งกันใหม่ฮะถ้ามันออกในทางลบอะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณจตุพรฮะจดใส่ฟ้าผนังไว้เลยครับแม่นไม่แม่นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สารนูนี่สว.ชุดนี้ก็เลือกมาได้กี่คนนะ
1: โอ้เดี๋ยวก็มี
0: ถ้ากกต.กกต.เนี่ยเขาเลือกไปแล้ว4จาก7
1: ก็โดนแซวๆกันเนี่ยอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยอ่ะ
0: เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย3หรือ4นะที่
1: กกต.ชุดปัจจุบันนี้นะครับ
0: ที่วุฒิสภาชุดนี้ก็เป็นคนเลือก
1: ครับ
0: วุฒิสายสีน้ำเงินก็เลือกไปก็ยังเชื่อว่ากระแสจะทำให้ทุกอย่างต้องช่วยกันต้องช่วยกันออกแรง
1: กกต.นี่7ใช่ไหมสว.ชุดนี้เลือกไปแล้ว4ใช่ไหมครับ
0: ใช่

0: สวชุดนี้ก็เลือกไปแล้ว4
1: ครับ
0: แล้วทั้ง4คนนี้ก็คงจะถูกจับตามองมาก
1: กลัวผลวินิจฉัยจะเป็นยังไง
0: ว่าเวลาโหวตแต่ละครั้งในโหวตยังไงบ้าง
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา16นาทีครับพี่เพศานครับโอ้มาดูเขาอธิบายนะพี่เพศานในตัวเลขที่เขาโชว์กันเนี่ยนะฮะมันนอกเหนือจาก229แล้วมันมี44ใช่ไหมครับมันมี143มันมี7แล้วก็157ด้วยนะครับ
5: 143นี่คือ
4: เสียง
5: โหวต
4: ครับ
5: ที่พรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทิน
4: นั่นแหละครับ
5: เป็นนายกใช่ไหม
4: ก็คุณผลิตบอกว่าเนี่ยผมโดนประชาชนลงโทษจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วไปโหวตนี่แหละครับ MOA นั่นแหละ
5: ฮะเขาก็ย้อนนะว่า
4: ขอบคุณมากประมาณนี้ฮะ
5: เสียเชิงเป็นไงอ่ะ
4: เสียเชิงใช่ครับ143
5: ส่วนก็หลอก
4: 7กับ157เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์โชว์ฮะตัวเลขนี้ครับส่งสัญญาณถึง7กกต.เรื่องคดีหัวสว
5: ว่าจะโดน157
4: อาจจะ157ฮะ
5: ตัดสินไม่ดีไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานอาจจะโดน157นะ
4: ครับ
5: อันนี้เขาเรียกว่าเตือนนะ
4: ครับ
5: อย่าไปเรียกว่าขู่นะเตือน
4: ครับครับ
5: ถ้าเรียกว่าขู่เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องกลับนะ
4: ครับโอ้ถ้า16กันยายนนี้ออกเลขพวกนี้นะได้ฮาเลยนะครับเนี่ย
5: คือมันออกมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีผลต่อสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้นเป็นต้นไป
4: ครับ
5: หลังวันที่14กันยายนนะ
4: ครับ
5: เพราะว่าถ้าในสภาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็จองคิวเรื่องการอภิปรายไว้ใช่ไหม
4: ครับ
5: เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะอภิปรายทั่วไปจะ151หรือ152เนี่ยข่าวบอกว่าเปิดไปทั้ง2ทาง
4: ครับ
5: แต่ว่ายังไงในสมัยประชุมเนี้ยประเด็นล้อเรื่องไอ้กรณีหัวสวเนี่ยยังไงก็ต้องถูกนำมาอภิปราย
4: ครับ
5: ในสภาแน่นอน
4: ก
5: ็รอผลอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็คุณสนธิเขาก็ประกาศนั่นเองใช่ไหม
4: ครับ
5: ผมดูคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยเขาโพสต์ล่าสุดบอกว่าการแถลงข่าวของนายสนธิเมื่อวาน7กันยายนมีการพูดถึงประเด็นเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งเป็นหัวข้อที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้และการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีประเด็นที่พอจะสรุปได้คือ 1. เกี่ยวกับทุนต่างชาติซึ่งตอนนี้มีกลุ่มอิสราเอลหรือเรียกกันว่ายิวเทาจีนเทาอินเดียเทามีการกล่าวถึงปัญหาคนต่างชาติ

0: ที่เข้ามาสร้างอิทธิพลและทำธุรกิจสีเทามีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งกระทบต่ออธิปไตยของไทยสองพูดถึงคดีหัวสวว่ามีการพยายามจะตัดตอนสั่งไม่ฟ้องเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงฝ่ายการเมืองและจะรอผลการประชุมของกกต.วันที่14นี้ถ้าหากว่าผลการลงมติของกกต.สั่งไม่ฟ้อง229คนหรือตัดตอนฟ้องเฉพาะบางส่วนไม่ให้ถึงผู้บงการหรือตัวการหรือฝ่ายการเมืองก็จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต่อไป3เรื่องการทุจริตในโครงการอื่นๆการบังคับใช้กฎหมายเช่นเรื่องกรณีการโกงข้อสอบการโกงสอบบรรจุข้าราชการรับราชการส่วนท้องถิ่นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ดินกรณีเขากระโดงเรื่องปัญหาการกักตุนน้ำมันการจับกลุ่มไอ้โม่ง
1: uh-huh.
0: และยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอีกมากนะฮะแล้วก็4รูปแบบการเคลื่อนไหวในส่วนที่ระบุว่าไม่ต้องการขับไล่รัฐบาลและไม่ต้องการให้นายกลาออกแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขจะไม่มีการชุมนุมแบบปักหลักพักแรมแต่จะเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการวางเป้าหมายหรือแนวทางการเคลื่อนไหวเช่นนี้เพราะคงไม่ต้องการให้สังคมคาดหวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมสูงเกินไปถึงขั้นล้มรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นใจและเอื้ออำนวยให้ม็อบมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็อาจจะขยายผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือรัฐบาลต้องลาออกหรือการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรองรับกระบวนการตุลาการพิวัตรที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายน2569โดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได
1: ้อ๋อ
0: ก็ว่างั้นนะ
1: ก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเมืองร้อนทุกประเด็นเลยนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็บอกว่าฉะนั้นการที่คุณสนธิได้แถลงข่าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเมืองภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและถ้าหากประเด็นที่สังคมต้องการที่มีการเคลื่อนไหวคือการหัวสวหรือการโกงสวส่วนการโกงมาเจาะบรรจุข้าราชการพนักงานท้องถิ่นคดีเขากระโดงซึ่งน่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างที่บนประเทศไทยกลุ่มยิวเทาจีนเทาหรืออินเดียเทาและจะมีผลมากกว่าปัญหา Data Center ซึ่งมีผลกระทบแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าเขามองว่าในหัวใจสำคัญก็คือเรื่องคดีหัวสว
1: ครับ
0: แล้วลองลงมาก็คือเรื่องไอ้โกงสอบบรรจุ
1: ข้าราชการ
0: และพนักงานท้องถิ่นแล้วก็เรื่องเขากระโดง
1: ครับดักหนักทั้งนั้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสวเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการกินรวบประเทศไทยอันนี้ก็ต้องออกมาแจงกันฮะแล้วก็เนี่ยวันที่14เนี่ยจะเห็นหน้าเห็นหลังฮะว่าทิศทางการเมืองไทยจะไปยังไงแต่ว่ามาปีนี้พี่เพศาล2569เนี่ยม็อบลงถนนมันยังจะจุดติดอีกเหรอฮะเพราะเขาบอกว่าไปเล่นในโลกออนไลน์เล่นในโลกโซเชียลมันเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะกว่าครับ
0: คือไอ้รูปแบบจัดเวทีปราศัยม
1: ็
0: อบดาวกระจายพัฒนามาเป็นยุคลุงตู่เขาเรียกม็อบดาวกระจาย
1: ครับครับ
0: มาแล้วก็รวมกันปั๊บปั๊บปั๊บสังเกตว่าจะที่ไหนแน่นอนก็ดูอะไรนะเขาจะมี CIA มาก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เอก็เลยก็แหละนาตาชาพวกแผงขายของ
1: พวกปลาหมึกย่างเอ้ยลูกชิ้นปิ้งเดี๋ยวเขาจะไปก่อน
0: ผลไม
1: ้ฮะ
0: เพราะว่ารถเข็นผลไม้อะไร
1: แหล่งข่าวเขาเป๊ะเลยพี่ไพศาล
0: เขาเรียกอะไรนาตาชาหรืออะไร
1: เอ๊ะจะไปไหนกันนะเนี่ยดูฮะว่าสำล้อเครื่องเขาจะไปทางไหนฮะลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างอะไรประมาณนี้ฮะผลไม้อย่างเงี้ยครับ
0: คือผมว่าคนก็พอจะเห็นบทเรียนแล้วไอ้การทำม็อบแบบปักหลักพักแรมแล้วก็มาเป็นดาวกระจายเนี่ยดาวกระจายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผลเท่าไหร
1: ่
0: แล้วมันก็มีคดีความตามมายุบยับไปหมดใช่ไหม
1: ยังพัวพันติดตัวกันอยู่ทั้งหลายคนนะครับ
0: ก็บางส่วนก็อาจจะนิรโทษกันไปได
1: ้ครับ
0: ไอ้พรบ.อะไรที่ก็เพิ่งออกมา
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไปปลาทรงปลาใสอะไรที่ไปโดนคดีในส่วนที่เขาไม่นิรโทษอันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อ
1: ก็หลังคดีพัฒนาการมาก็คือพวกแฟตม็อบอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นัด5โมงเย็น6โมงครึ่งเลิกแล้วประมาณเนี้ยหรือว่า15นาที20นาทีพอแล้วนะ แสดงจุดยืนแล้วกลับเลย

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็คงจะมีรูปแบบที่คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของยุคสมัยนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็เปิดประเด็นที่ทำให้สังคมก็มีการตระหนักรู้แล้วก็ติดตามเขาเรากลุ่มแฟนคลับเขาก็ต้องตามติดตามเขาดู
1: ก็ปรับตัวตามยุคสมัยเมื่อคืนเนี่ยออกมาทางโลกออนไลน์คนก็ติดตามคนก็ชมเยอะนะฮะแต่ละคลิปของเขาเนี่ยครับ
0: ก็ชุมนุมกันอยู่ที่หน้าจ
1: อ
0: หน้าจอไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับครับจะชี้ทางไปตรงไหนให้ข้อมูลอะไรยังไงบรรดา MC เขาก็ทราบฮะ
0: ใช่
1: นะครับว่าจะเดินกันยังไงดีครับ
0: ครับจะขับเคลื่อนจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ตั้งบอกเลขบัญชีมาก็โอนเงินไปใช่เป็นทุน
1: เราใช่เพราะว่า
0: การเคลื่อนไหวอะไรกันไป
1: การจัดเวทีแต่ละรอบเนี่ยเวทีไม่ได้ตั้งกันง่ายๆนะฮะมันต้องเดินด้วยปัจจัยสนับสนุนนะครับโอ้แล้วหลังๆมานี่ตัดญาติขาดมิตรกันไปแล้วนะพี่เพศานเอาเงินเข้าบัญชีผมเถอะเนี่ยโอ้โหโดนภาษีเข้าไปเท่าไหร่ต้องล้มละลายฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ก็ประเด็นเรื่องของโดยเฉพาะโนมินดีพวกทุนเทาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนครับน่าจับตาก็คือที่ภูเก็ตนะพี่เพศานอิสราเอลที่เขาจะมาจัดปีใหม่วันที่11เนี้ยนี่วันที่8แล้วนี่นะวันนี้ที่คนในพื้นที่เขาที่เป็นกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะฮะแล้วก็มีตัวแทนออกมารับเรื่องเนี่ยนะฮะเหตุผลคือเขาขอคัดค้านการจัดการปีใหม่ของกลุ่มยิวที่ชาบัตแล้วก็ที่โรงแรมในป่าตองอ่ะวันที่11นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยปกตินะครับความขัดแย้งจากการสู้รบในตะวันออกกลางประเทศคู่สงครามหลักๆอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกายังมีปัญหากันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาจัดอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยมันอาจจะมองว่าเราไปสนับสนุนหรือว่าไปเอ็นเอียงอยู่ข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ณปัจจุบันเขาเลยออกมาขอแสดงความไม่เห็นด้วยครับพี่เบซานแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไปผสมปนเปกับกรณีของชาวอิสราเอลที่ประพฤติตนไม่ค่อยเหมาะสมอะจนคนแรกก็ถูกในประเทศออกไปอะจากราชอาณาจักรครับเขายื่นอุทธรณ์อยู่ตอนนี้นะนั่นแหละเข้าไปร้านตัดผมไม่ยอมจ่ายเงินเข้าสวนสัตว์ไม่ยอมจ่ายสตังค์หรือไปทำอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยไปผสมกันหมดก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เฉพาะตัวบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับสัญชาติไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะคนที่เขาประพฤติตัวปฏิบัติดีเนี่ยอย่างที่คุณสนธิบอกเลยมีประมาณทั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ส่วนน้อยนี่แหละนะฮะไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลชาติอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามาทำลักษณะนี้เรามีพรบในประเทศแล้วไงครับกฎหมายในประเทศออกมาเรียบร้อยแล้วไงเซ็นไปแล้ว2คนนะฮะคนแรกก็อิสราเอลคนที่2ก็ฝรั่งเศสโอ้สรุปพอเขาดูข้อมูลเอาเขาขัดแย้งกันเป็นคู่กรณีกันโจทย์กันนะครับพี่วิสาร
0: แล้วก็ดูแล้วก็ไม่เบานะฝรั่งเศสนี่ดีแต่
1: ใช่ครับ
0: พฤติกรรมที่ก็มีการรวบรวมมามีคลิปมีครบอะไรอยู่นะ
1: ครับ
0: โอ้ก็วุ่นวายกันอยู
1: ่ครับก็วันนี้ท่านลัมตีต่างประเทศเองต้องไปเข้าหาลือกับทางทูตอิสราเอลอ่ะไปชี้แจงอ่ะ
0: ที่ทูตอิสราเอลมาพบใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเชิญมานะทูตอิสราเอลก็ขอมาพบเลย
1: มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะหลายคนก็เป็นห่วงไงฮะโอ้ยอิสราเอลที่อยู่ในบ้านเราจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเขาก็ต้องดูคนของเขาเราก็ห่วงเหมือนกันว่าเอ้าคนไทยต้อง 60,000 คนทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าบ้านเราเย่อเย่ออย่างเงี้ยอยู่ครับ
0: คือทูตเขาก็ต้องมาเพราะว่าคุณสนธิก็จะไปเยี่ยมเขาที่หน้าสถานทูตใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ดูกระแสติดตามมาแล้วก็ม็อบก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคงมีความกังวล
1: ครับ
0: ว่าเรื่องมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ก็วันนี้มาคุณศิยศักดิ์บอกว่าคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้มาพบหาลือ ร่วมกันกับทางคุณศิยศักดิ
1: ์ครับ
0: โดยคุณศิยศักดิ์บอกว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาโดยกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและพำนักอยู่ระยะ

ยาวแล้วมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดเหมารวมหรือ

0: ูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนอื่นเข้ามาอนุญาตแล้วคุณให
1: ้อ่าฮะ
0: เขาจะปฏิบัติศาสนกิจคุณก็อนุญาตแล้วชาบัตรทำไมคุณจะไม่อนุญาต
1: อ่าใช่
0: แล้วสุสานของคนศาสนาอื่นคุณก็อนุญาต
1: ทำไมของเรา
0: แล้วทำไมสุสานยิวห้ามอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องย้ำว่าเราก็มีกฎระเบียบของเรา
1: ครับ
0: ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรากฎหมายของเราเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ก็จะไม่มีการละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอล
1: ครับ
0: เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกันแต่นั้นจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและก็มีชาวฝรั่งเศส1คนไปแล้ว
1: ครับก็เรื่องนี้ผมคุยกับนักวิชาการด้านความมั่นคงครับพี่เพศาลเขาบอกว่ามันคือการลดกระแสกดดันเท่านั้นเองที่นายกเซ็นไป2คนเนี่ยนะมันเป็นการแก้ไขแค่เพียงเฉพาะหน้าทำผิดกฎหมายศาลสั่งอ่ะมีกฎหมายในมือเป็นกฎหมายใหม่ลัมตรีมหาไทยลงนามในประเทศได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้7วันเฉพาะหน้าเท่านั้นครับการแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาหลักๆชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในบ้านเราอ่ะพี่ไพศาลมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายพวกมากเลยนะ
0: เอาทั้งคู่เนี่ยทั้งอิสราเอล
1: ครับ
0: แล้วก็ฝรั่งเศสที่โดนเนรเทศเนี่ย
1: ครับ
0: พำนักระยะยาวทั้งคู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมา
1: เป็นนักธุรกิจคนนึงอยู่5ปีคนนึงทำธุรกิจมาแล้ว7ปีอ่ะ
0: มีเอฝรั่งเศสนี่มีภรรยาไทยแล้วนี
1: ่ที่ทำสวนสัตว์คาเฟ่อยู่ที่สมุยนั่นแหละ
0: ก็คงให้ภรรยาเป็นคนทำนิติกรรมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่งงานกับคนไทยก็คนไทยก็จะซื้อที่ทำธุรกิจอะไรก็เป็นในนามได้หมด
1: ใช่ครับใช่ครับก็กลุ่มปัญหาชาวต่างชาติมันจะมีอะไรบ้างฮะที่เข้ามากระทำความผิดนอกเหนือจากฝรั่งเศสกับอิสราเอลมันจะมีพวกนี้พี่ไพศาลไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ที่มาใช้ฐานบ้านเราก็มีธุรกิจโนมินีเนี่ยพวกมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาคนไทยบังหน้าอันนี้ก็มีสุดท้ายนะฮะไอ้มีพวกแรงงานเถื่อนไงประเทศเพื่อนบ้านที่หลบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำตาม MOU อันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นปัญหาของชาวต่างชาติที่มันเข้าเกณฑ์ที่เราสามารถในประเทศออกไปได้ถ้าเราจับกุมหรือว่าสืบสวนได้ครับในสองกรณีนี้มันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ที่สำคัญกับพี่ไพศาลหน่วยงานหลักๆที่สามารถที่จะในประเทศลักษณะนี้ได้มันไม่ใช่มีเฉพาะมหาดไทยเท่านั้นไงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณก็ทำได้ไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยเขาทำได้ใช่ไหมฮะหน่วยงานความมั่นคงต่างๆที่ดูแลอยู่ก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันนอกเหนือจากมหาดไทยเพราะฉะนั้นพอปัญหามันมียิบย่อยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะฮะถ้าจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆคุณต้องประชุมกันคุณต้องหารือกันแล้วหยิบกฎหมายของแต่ละหน่วยเนี่ยนะเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะจะทำยังไงให้ถ้าจะเรียนในเทศจริงๆเนี่ยนะให้มันเป็นเหมือนกับ one stop service อะอยู่ที่องค์กรเดียวหน่วยงานเดียวคณะกรรมการชุดเดียวมีอำนาจเด็ดขาดไปนี่แหละฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจึงจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบครับถ้าอย่างเงี้ยมหาไทยทำเดี๋ยวตม.ก็ทำได้เดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงก็ทำอีกอย่างเงี้ยแต่ว่ากฎหมายมันมีหลายฉบับมากไงพี่ไพศาล
0: ครับโอเค
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งครับตอนนี้18นาฬิกา33นาทีแล้วครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับเรื่องอิสราเอลที่เขามามีชุมชนอยู่ในประเทศไทย
1: ครับ
2: ย้อนหลังไปมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมากันนะอยู่กันมา30-40 ปีแล้ว
1: ครับ
2: แต่ชุมชนมันก็ขยายไปตามเมืองต่างๆนี่ตอนหลังมีคนอิสราเอลนิยมมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเมืองไทยคือถ้าแถบในประเทศในแถบอะไรเนี่ยกลุ่มอาเซียนเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องนึกถึงอ่ะว่าเขาไปเที่ยวได้เนี่ยเขาก็จะเที่ยวไทยกับเวียดนามอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเขาจะไปมาเลย์อย่างเงี้ยไปสิงคโปร์ไปโดยเงี้ยเขาก็คงไม่ค่อยนั่นเพราะว่า
1: อัตลักษณ์มันไม่สะดวกเหมือนบ้านเรา
2: ไม่แล้วเขามีประเด็นเรื่องของไอ้ที่เขาสู้กับฮามาสู้กับฮิสบอลลาห์อะไรอยู่เนี่ย
1: คร
2: ับ ตอนไทยเนี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เหมือนกับ
1: ตัวรับ
2: มาแล้วก็มาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี
1: ครับ
2: นะ
1: ก็ทุกความขัดแย้งในโลกเนี่ยว่าจะหนีไปไหนจะมาพักผ่อนตรงไหนเขาก็เลือกเมืองไทยอะครับ
2: แล้วก็อย่างสุสานที่ฉะเชิงเทรานะที่มีปัญหา
1: ครับ
2: แล้วผู้ว่าล่าสุดวันนี้ก็เห็นว่าออกหนังสือเลยให้ยกเลิกให้รื้อถอน
1: ไปเจ็ดวันแปะไปแล้วครับแปะที่หน้ากำแพงไปแล้ว
2: ศพที่ไปฝังแล้วก็ต้องเอาออกเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ต้องขุดขึ้นมาต่างๆเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายื่นขอโดยคนยิว3คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยหมดนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ในนามบริษัทอะไรชาอัชชาบัตรอะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ว่าผู้ที่อยู่ในฐานะที่เขาชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยนะเป็นชาวเป็นคนอิสราเอลหมดอ่ะแต่ว่าถือสัญชาติไทย
1: ครับต้องไปดูอีกกับพี่เพศานที่เขายื่นขอไปสอที่ตรงเนี้ยตั้งตั้งเป็นสุสานหรือเปล่าเพราะว่าใบอนุญาต2-3 ปีเองอะฮะมันได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็ไม่รู้ในรายละเอียดผมก็ไม่รู้แต่ว่าก็เอาศพมาฝังเข้าใจว่าถูกต้องจริงๆอะได้แค่ศพเดียว
1: ครับ
2: ส่วนอีก3 ศพเพราะมีทั้งหมด4 ศพอีก3 ศพเห็นว่าเช็คดูแล้วน่าจะหลังจะเอามาฝังหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: คราวนี้ทำไมถึงอาจจะขออนุญาตเป็นแค่ชาปนสถานหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: ไม่ใช่เป็นสุสาน
1: ครับ
2: ก็คือเหมือนกับถ้าเป็นพุทธเราก็
1: ตั้งเมน
2: นะอะไรเงี้ยนะแบบวัดขออนุญาตนะนะอันนี้สำนองนะ
1: ครับ
2: มันอาจจะกฎหมายไปตีแต่ว่าของเขาไม่เผาเนี่ยเขาฝังอย่างเดียว
1: ครับ
2: มันก็เลยยังต้องไปเช็คในเรื่องข้อกฎหมายกันดูอ่ะ
1: uh-huh.
2: แต่ว่าที่น่าสนใจเลยคือว่าเขาก็ไม่ได้ว่ามาซิกแซกอะไรใช้นอมินีนะเขาเอาคนอิสราเอล
1: สัญชาติไทย
2: ก็ได้สัญชาติไทย อย่างนี้สื่อเขาไปขุดคุยนะ
1: ครับ
2: เขาบอกคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสูงเนี่ยแล้วเป็นแรปไบด้วยนะชื่อแรปไบโยเซฟชัยคันเทอร์นะแรปไบโยเซฟชัยชายคันเทอร์เนี่ยเป็นระดับผู้นำศาสนายิวสายชาบัตลูบาวิช
1: ครับ
2: และเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของชุมชนชาวยิวในประเทศไทยและไบโยเซฟเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ชาบัตหรือกระบวนการศาสนายิวออร์โธดอกซ์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2536หลังจากชุมชนชาวยิวในไทยได้เชิญโยเซฟชายคันเทอร์มารับตำแหน่งประจำในกรุงเทพและปัจจุบันเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็นชีฟแรปไบออฟไทยแลนด์เป็นหัวหน้าแรปไบของประเทศไทยนะ
1: ครับ
2: ตอนที่โยเซฟเข้ามาในประเทศไทยพ.ศ. 2536เขาอายุประมาณ24 ปีก็มาพร้อมกับภรรยาและลูกสาวโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาของชุมชน

0: นชาวยิวในไทยก็พูดสรุปว่าเขาก็อยู่ในไทยมาแล้ว33ปีไม่ใช่เพิ่งมาจึงรู้เรื่องราวรู้ข้อกฎหมายของไทยรู้ทางเลี่ยงช่องรอดเป็นอย่างดีบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพเพราะเครือข่ายชาบัตรในไทยขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีชาวยิวเดินทางเข้ามาจำนวนมากเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะพะงันและแม่ฮ่องสอนตัวอย่างที่สะท้อนขนาดของเครือข่ายคือในปีนี้ก็คือ2569เน
1: ี่
0: ยมีการประเมินว่ากิจกรรมเปซาเซดาเปซาเซเดอร์ของชาบัตรในประเทศไทยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 12,000 คนจากทั่วประเทศโอ้โหหมายถึงว่าเขารวมกันอยู่เนี้ยมากกว่า 12,000 คนนะเฉพาะงานเนี้ยจะมารวมกันไม่น้อยกว่า 12,000 คนแสดงว่าคนยิวอิสราเอลที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในไทยนี่เป็นหลักหมื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักหมื่นโยเซฟจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนชาวยิวในไทยและกิจกรรมเครือข่ายชาบัตก็ไม่ได้จำกัดแค่ด้านศาสนาแต่มีเรื่องของเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมนุมกิจกรรมท่องเที่ยวการจัดเทศกาลรวมทั้งการรับบริจาคมีการวิเคราะห์ถึงการสร้างเครือข่ายอาณาจักรชาบัตในไทยของโจเซฟครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพเขาอยู่ที่สุขุมวิท22
1: ครับ
0: ที่ภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่กุยบุรีและกำลังก่อสร้างชาบัตขนาดใหญ่ที่สุขุมวิท22มีเครือข่ายบริการครบวงจรพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยิวโดยเฉพาะประเมินกันว่าเครือข่ายธุรกิจของชาวยิวในไทยกลุ่มนี้อยู่ในระดับหลายพันล้านถึงหมื่นล้านบาทและยังมีรายงานระบุถึงการจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนข้ามชาติรวมถึงนายสหรัฐวงเงินกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโบสถ์ยิวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพด้วยขณะที่สถานภาพของเขาหลังใช้ชีวิตอยู่ในไทยกว่า20ปีโยเซฟและครอบครัวของเขารวม7คนได้ยื่นขอแปลงสัญชาติไทยในปี2560และได้รับสัญชาติไทยช่วงที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือตัวตนของโยเซฟชายแคนเทอร์ที่อยู่กับสังคมไทยมากว่า30ปีจนกลายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายชาวยิวผ่านชาบัตรไทยแลนด
1: ์
0: ที่กำลังถูกจับตามองทั้งเรื่องธุรกิจทรัพย์สินการระดมทุนและบทบาทต่อชุมชนชาวยิวในไทย
1: โอ้โห
0: แต่หัวใจสำคัญเนี่ยคือโจเซฟคนนี้
1: เขาได้สัญชาติแล้วทรัพย์
0: ได้ส
1: ั
0: ญชาติ
1: ที่ดิน
0: รวมเจ็ดคน
1: ซื้อหมดได้หมด
0: คือได้ทั้งครอบครัวนะ
1: ครับ
0: ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกที่ย้ายมาจากอิสราเอลรวมเจ็ดคนได้สัญชาติไทยทั้งหมดเมื่อปี2560เขาเข้ามาปี2536ได้60ก็กี่ปีอ่ะ
1: 36โอ้20กว่าปี
0: 24ปี
1: 24ปีครับ
0: ก็เท่ากับไปอยู่มา24ปีแล้วก็ได้สัญชาติไทย
1: ครับ
0: ยกครัว
1: ก็โอ้โหหลายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะฮะบอกว่าช่วยเช็คย้อนหลังหน่อยใครอนุมัติสัญชาติให้ยิวด้วยพี่ไพศาลบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาได้ตอนปีไหนฮะใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: บิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคนเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
1: ครับ
0: คือได้สัญชาตินี่รัฐมนตรีมหาดไทยต้องเซ็น
1: ครับโอ้โหเขาจะแทรกซึมไปมากน้อยขนาดไหนอย่างการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีบทบาทสูงไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: คืออย่างนี้จะเรียกว่าแทรกซึมก็คงไม่ได้หรอก
1: ฮะ
0: คือชุมชนคนชาติต่างๆที่มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นชุมชนทำธุรกิจทำอะไรเงี้ยนะ คนรัสเซียก็มีคนเยอรมันก็
1: ม
0: ี
1: คนจีนเยอะอย่างเงี้ย
0: คนจีนก็เยอะแล้วก็แปลงสัญชาติได้สัญชาติได้จากการแต่งงานได้จากอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดก็อยู่นานๆก็ได้สัญชาติแต่งงานก็ได้สัญชาติอะไรเงี้ยนะแต่กรณีของคนยิวเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสังคมปิด
1: ครับ
0: เขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่เฉพาะของเขากินข้าวก็ต้องกินของเขา
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะต้องมีไอ้เรื่องของไม่แพ้กับพี่น้องอิสลาม
1: ที่เขาจะต้องมีฮาลาล
0: ของเขาก็จะมีโครเชอร์ อาหารเขาเนี่ยจะต้องผ่าน

0: ผ่านกระบวนการที่รับใบต้องรับรองนะ
1: ครับ
0: คุณกินแล้วถึงจะไม่บาป
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าโบสถ์ของเขามันจึงมาพร้อมกับร้านอาหาร
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะให้บริการเขาจะให้บริการอาหารที่ถูกตามหลักศาสนาพร้อมไปด้วย
1: การันตีว่าถูกหลักแน่นอน
0: คราวนี้พอมีร้านอาหารปั๊บก็จะมีที่พัก
1: ครับ
0: เพราะว่าที่พักเสร็จก็จะมารวมทำกิจกรรมทางศาสนามันก็เลยกลายเป็นแบบเขาจะเป็นสังคมปิดที่อยู่แล้วเขาจะอยู่เฉพาะในกลุ่มเขา
1: ครับ
0: ถ้าเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทัวร
1: ์เขาก็อยู่กลุ่มของเขาไป
0: ทัวร์แล้วก็เขาจะมาของเขาเพราะเผื่ออาหารเนี่ยผมเข้าใจว่านำเข้าจากที่โน้นด้วยตามหลักศาสนาอาจจะมาซื้อของอะไรต่างๆในบ้านเราแทบจะจำกัดมากนะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการนำเข้า
1: ฮะคือกรณี
0: ผมก็ไม่รู้ว่ากฎเขาเลยแต่ถ้าผมรู้แน่ๆเลยก็ครับปลาเนี่ยไม่มีเกล็ดที่กินไม่ได้ไปขอดเกล็ดไปทำอะไรเงี้ยเขากินไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นปลาไหลอะไรเงี้ยห้ามเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้ฮะ
0: เขาต้องมีปลามีเกล็ดแล้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยเขากินไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ถ้าเขาเห็นคนร้านอาหารที่ติดไอชาบงชาบัตรของคนไทย
1: ไปกินน้ำปลา
0: แล้วก็ไปแอบเวลาคนไทยมากินแล้วแอบเสิร์ฟน้ำปลาเนี่ยถ้าเขาจับได้เป็นเรื่องเลยเขาจะยึดไอ้ตัวโคเชอร์ออกเลย
1: โอ้ยอย่างนี้ก็เหมือนกับไอ้ตอน
0: มันก็คุณนึกถึงว่าคนยิวเนี่ยอพยพไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยทำไมคนยุโรปเขาถึงต่อต้าน
1: ก็เป็นแบบนี้
0: เพราะว่าไปอยู่เนี่ยเขาจะอยู
1: ่สังคมปิด
0: เฉพาะของเขาเขาอยู่สังคมปิดของเขา
1: ครับ
0: เขาคบค้าสมาคมเขาดูแลช่วยเหลือเฉพาะในกลุ่มของเขา
1: ครับ
0: โอกาสที่เขาจะไปสันทวะคนอื่นเนี่ยจำกัดมากคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็รู้สึกว่ามาแล้วก
1: ็มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์พวกผลให้กับประเทศนั้นพื้นที่นั้นไงฮะ
0: มาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ยิ่งมาเก่งมาเลเกเรเนี่ยไปใหญ่
1: ไปใหญ่เลยใช่ครับ
0: ไอ้ประเภทบางคนนิสัยไม่ดีเงี้ยมาเที่ยวเก่งมาเลเกเรหรือนิสัยเสียอะไรเงี้ยนะมันยิ่งไปกันใหญ่
1: ก็บ้านเรา
0: โดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยคบกับใครอยู่แล้ว
1: บ้านเราเนี่ยปวดเสียนเวียนเก้าก็ไอ้ทัวร์สู่เหรียญอยู่แล้วเนี่ยมาเจอลักษณะนี้นี่มันไม่หากไม่หนีกันเลยนะครับเพราะว่า
0: ไม่อันนั้นทัวร์สู่เหรียญเนี่ยก็คือคนจีนไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรของเขาอยู่นะใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเรียกว่ามาเที่ยวเมืองไทยก็อย่างมากที่สุดก็ซื้อหมอนยางพาราแต่ไทยที่ไทยยังพอได้อะไรบ้างนะแต่เห็นว่าตอนหลังคนจีนก็มาทำเองหมดหมอนยางพาราเลยนะอันนี้หนักกว่า
1: อันนี้ไม่อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นเลยเพราะว่ามันผิดหลักของเขาม
0: ันจะหนักกว่าแล้วที่พงที่พักอะไรต่างๆเนี่ยเขามาเขาก็จะมีพักพวกเขามาทำที่พงที่พักดักรอไว้หมด
1: ครับ
0: มันถึงไปที่ปลายก็ถึงจะมีปัญหา
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: คือถามว่าเขาไปเก่งมาเลเกเรมก็คงมีบ้างมีบ้างเป็นรายบุคคลนะนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนทั่วไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ย
1: เขาไม่ได้อะไร
0: เขาไม่ค่อยได้อะไรกินมากมันก็มากินไม่ก็มากินแต่เราไม่ก็มาซื้อของที่เราพักมันก็มาพักกับเราม
1: ัน
0: ก็ไปพักกับพวกเขาหมด
1: ใช่
0: กินก็ไปกินในชาบัตรของเขาไป
1: ครับคนเต็มปลายเลยนะฮะแม่น้ำปลายเนี่ยล่องห่วงยางกันแน่นเอื้อดเลยนะฮะปรากฏว่าไอ้คนที่ขายของข้างๆไม่ได้อะไรสักบาทเลยประมาณเนี้ย อ๋อเขาก็เลยร้องขึ้นมา
0: อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนก็
1: ไม่ค่อยพอใจ
0: กระแสการต่อต้านคนอิสราเอลก็เกิดขึ้นอย่างในลักษณะอย่างเงี้ย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองเปิดนะ
1: ครับ
0: ไอ้ครั้นเราจะไปแอนตี้เขาอะไรเขามันก็ต้องเหมือนกับอย่างที่ถูกเข้ามาเนี่ยเขาคงจะพูดว่ายังไงมันต้องเสมอภาคเท่าเทียมนะอย่าเลือกปฏิบัติเขาก็ต้องชูประเด็นนี้
1: ใช่ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับ

0: ิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: โอ้นี่คนคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะเรื่องของอิสราเอลนะฮะคุณคอสโมบอกระบบเขาดีครับแม้กระทั่งอาหารหรือว่าสถานที่ที่พักต้องมีการผ่านการรับรองจากและบายนี่อย่างอาหารก็ต้องเป็นพวกโคเชอร์นะฮะโอ้โหเหมือนฮาลาลของมุสลิมนั่นแหละครับอย่าไปว่าพวกเขาเลยครับปัญหามันเกิดจากพวกราชการไทยนะฮะที่เห็นแก่เศษเงินที่เขาหยิบยื่นให้เท่านั้นแหละครับอีกอย่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพอเขาโปรยเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่กล้าอือแล้วประมาณนั้นแต่ว่าพอหนักเข้ามามากเข้าผลกระทบมันชัดเจนฮะเอ๊ะคนมาเยอะเต็มพื้นที่เลยเนี่ยทำไมเศรษฐกิจในชุมชนมันไม่เคลื่อนมันไม่หมุนเลยอ่ะแล้วก็ไปเจอปัญหาลักษณะเนี้ยครับใช่ไหมฮะอย่างสุสานนะครับพี่ไพศาลครับคือนอกเหนือจากที่บางคลาสจะเชิงเซาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณพลพีฮะคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหมดเลยนะฮะทุกศาสนิกด้วยนะครับ
3: คือก็ต้องให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปตรวจเฉพาะของสุสานยิวเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
2: ครับ
3: คุณพลพีก็บอกว่าถ้างั้น1,200แห่งแล้วจะตรวจ
2: ผมตรวจหมดประมาณนั้นนะฮะก็สุสานชาวยิวที่เจริญกรุงเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับพบมีร่างชาวยิวฝังอยู่49ร่างเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นเนี่ยตอนนี้ได้ให้ปลัดมหาดไทยตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงเช่นนั้นสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่ากำแพงที่กั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2แปลงหรือไม่นะฮะเพราะ1แปลงอาจจะมีใบอนุญาตอีกแปลงนึงอาจจะไม่มีก็ได้ครับนอกจากนี้ยังให้ไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าสุสานโบสถ์ชาปนกิจทั่วประเทศมี 1,200 แห่งซึ่งไม่ใช่ของชาวยิวทั้งหมดนะเป็นของทุกศาสนาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งกำลังขอขยายและก็ขอดูรายละเอียดว่าแต่ละที่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่หมดอายุแล้วหรือยังแล้วใครเป็นคนขออนุญาตแล้วก็วันที่10กันยายนนี้ครับจะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อติดตามความคืบหน้านะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันคุณต้องรื้อใช่ไหมพี่ไพศาลเพราะว่าทางผู้ว่าฉะเชิงเทรา
3: คือเอาว่าอย่างนี้สุสานเนี่ยมูลนิธิเยอะที่สุดก็คือมูลนิธิตระกูลแซ่ของชาวจีน คนไทยเชื้อสายจีน
2: ครับ
3: อันนี้เยอะที่สุดเรียนตรงๆนะ เพราะว่ามูลนิธิของตระกูลแซ่ต่างๆเนี่ยเขาต้องไปหาโลเคชั่นที่จะทำพวกไป
2: ห่วงซุย
3: ห่วงซุย ของเขา
2: ครับ
3: แต่คนเหล่านี้เนื่องจากว่าลูกหลานก็เป็นคนไทยกันหมดละ
2: ครับ
3: แต่ประเพณีวัฒนธรรมก็ยังเป็น
2: เหมือนเดิมฮะ
3: ตระกูลแซ่เขาอยู่เนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องของการฝังศพมีวงซุยอะไรของเขาก็โอเคมันก็ไม่ค่อยมีข้อครหาหรือข้ออะไรต่างๆกันมาก
2: ครับ
3: คนไทยก็คุ้นชินแต่คณิสุสานพวกฝรั่งพวกโรมันคาทอลิกเขาก็คงไม่ให้ไกลจากโบสถ์ของเขาอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าเขาขอก็มันก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์เขานั่นแหละ
2: ครับ
3: แต่มันมีโบสถ์วัดคริสต์ของโรมันคาทอลิกที่ไหนมันก็มีสุสานอยู่ที่นั่นคราวนี้โบสถ์ของโปรเตสแตนต์ก็คงคล้ายคลึงกันแล้วก็เขาจะขอมันก็ถึง 1,200 อันนี้ที่มันจะแปลกแยกไปก็คือมันก็จะมีของพวกที่อย่างยิวอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
3: ที่เขามาขอคลิปถ้าเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกต้องทุกอย่างนะผมว่ามันก็ไปห้ามเขาคงไม่ได้หรอกแต่ที่ทราบว่าที่บางคลาเนี่ยเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมันไม่เป็นไปตาม
2: ที่เขาขออนุญาต
3: กฎระเบียบของเราใช่ไหม
2: ก็ชาวบ้านไม่รู้เลย
3: ต้องห่างจากแหล่งน้ำเท่าไรแล้วมันต้องทำประชาสังคมก็ไม่ได้ทำอะไรต่างๆ
2: ครับครับไปเรื่องแดงก็คือไปขอกุญแจชาวบ้านน่ะให้มาเปิดสุสานหน่อยชาวบ้านก็ถามว่าเอาจะเอาไปทำไมล่ะเปิดสุสานเอาจะเอาศพมาฝังก็ตกใจสิครับเอ้าไอ้ตรงนี้ที่มาซื้อที่กันเนี่ยมาทำกำแพงซะสูงเลยมันคือที่ฝังศพหรือเนี่ยเขาก็กลัวกันหมดสิฮะ
3: เราไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่แล้วปรากฏว่าข้างๆเขาขึ้นปักป้ายเป็นสุสานเราจะยอมไหมล่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: เราก็ต้องโวยร้องเรียนเอ้ยมันไม่ใช่ทำเลที่

0: ครับ
1: คนก็อยู่อาศัยกันอยู่เต็มไปหมดแล้วคุณจะมาตั้งอะไรสุสานตรงนี้ล่ะ
0: ครับ
1: เออถ้ามันสุสานรุ่นเก่าแล้วบ้านคนมาตามมาทีหลังก็ค่อยว่ากันไป
0: ครับ
1: อันนั้นก็หมายถึงว่าคนคุณเอานะคุณกล้านะ
0: เออแต่เวลาเขาอยู่กันจริงๆเขาเหมือนชินกันนะพี่เบสาร
1: กรุงเทพอ่ะกรุงเทพแถวสีลมอ่ะสุสานไปก่อนไง
0: อ่าฮะ
1: สุสานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
0: ครับ
1: อันนี้สุสานยิวที่ว่าไปขอแบ่งจากสุสานโปรเตสแตนต์เนี่ยตอนนี้เขากำลังสืบกันดูนะ
0: ครับ
1: ว่าใครเป็นคนขายที่ให้กับมูลนิธิของยิวเอาไปทำสุสานสองไร่กว่าใครเป็นคนขายที่ให้
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าสืบแล้วได้ความว่าฝ่ายพวกโปรเตสแตนต์เป็นคนขายให้เนี่ยไม่ได้ที่ของโปรเตสแตนต์เนี่ยยังเป็นที่หลวง
0: ครับ
1: พระราชทานจากรัชกาลที่4
0: ครับ
1: เป็นที่หลวงพระราชทานให้ฝรั่งต่างชาติเนี่ยทำเป็นสุสานฝังมีคล้ายๆเป็นพระราชกิจฎีกาอะไรต่าง
0: ๆชัดเจนเลย
1: ให
0: ้ไปขอร่วมฝังได้แต่ถ้าเกิดว่าขอแบ่งซื้อที่มาเพื่อจะฝังของตัวเอง
1: เขาต้องบอกไปดูว่าเออคุณจะขายได้ยังไงเพราะว่าที่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะเป็นของเอกชนใครได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมถ้ายกเลิกการเป็นสุสานก็ต้องคืนให้หลวงแหละเพราะเป็นที่ที่พระราชทานจากในหลวงลงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4
0: ครับ
1: จากนั้นแต่ก่อนนั้นก็เป็นคลองสาทรก็บ้านฝรั่งที่มา
0: ค้าขาย
1: เขาก็มาตั้งบ้านเรือนกันอยู
0: ่
1: แต่มาแล้วก็มีโบสถ์เบิดอะไรของเขาอยู่แล้วก็บางคนก็มารับราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พระราชทานที่ดินให้ทำเป็นสุสาน
0: ครับโอ้เดี๋ยวนี้หายากแล้วพี่เป็นสารในเมืองแบบ
1: เพราะว่าฝรั่งก็มาเป็นขุนนางขุนนางกันเยอะแยะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้หายากแล้วฮะจะเอาที่ในเมืองแล้วก็มาทำเป็นลักษณะนี้ครับไม่ได้แล้วฮะยกเว้นสุสานโบราณนะครับใช่ไหมฮะเพราะอย่าง
1: ใ
0: ช่ชลบุรีที่เราขับไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับอะไรก็อยู่มานานมากนะฮะ
1: ก็มีหลายที่ก็ล้างประชาไป
0: ครับ
1: พอที่มันเริ่มมีราคาแพงโรงงานมาก็มูลนิธิก็ยอมทำพิธีล้างประชา
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายบรรดาพวกหลุมศพต่างๆไปหาที่ฝังใหม่
0: คือเขาไม่ได้
1: พัฒนาที่ดินตรงนั้นไปมันก็ต้องเป็นยุคสมัยที่มันเจริญขึ้นมาก็ต้องไปอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงสีลมเนี่ยก็มีแนวความคิดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะ20 30 40ปีมาเนี่ยผมก็ได้ยินพอสีลมมันเริ่มเจริญเนี่ยตึกมันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็มีพูดกันถึงอยู่เหมือนกันว่าจะล้างประชาดีมั้ย
0: เนี่ยตารางวาแล้วเท่าไหร่ล่ะฮะตรงนั้นน่ะเป็นล้านนะฮะอันนี้เฉพาะราคาประเมินนะครับ
1: แต่ผมเข้าใจว่าติดเรื่องข้อกฎหมาย
0: ครับ
1: ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ของมูลนิธิหรือนิติบุคคลเนี่ยผมที่ดินเข้าใจว่าเป็นที่ที่พระราชทานยังมีประเด็นอยู่เรื่องข้อกฎหมาย
0: โอ้โหแบบนี้พี่ไพศาลใช้ระบบฝังเนี่ยก็นึกย้อนไปอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะฮะคือต้องมีเพิ่มมากขึ้นอ่ะหรือออกไม่ได้แล้วจะอยู่กับคนมีชีวิตยังไงล่ะพื้นที่มันก็จะหดน้อยลงไปใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่สิงคโปร์ก็ต้องทำเป็นคอนโดอ่ะ
0: คอนโดฝังศพนี่นะฮะเอาเฉพาะกระดูกเขาไปใส่อย่างเงี้ยครับเป็น
1: ใส่เป็นช่องยะคนละช่อง
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงวันเชงเม้งก็ไปกราบไหว้กันทีนึง
0: ครับอยู่ชั้นไหน
1: เป็นช่องก็เอากระดูกไปเก็บไว
0: ้ครับ
1: คนละช่องคนละช่องนะ
0: แต่ของพุทธเรานี่ก็คือใช้พิธีชาปนกิจไปเลยนะ
1: ของเราก็ใช้วิธี
0: เผาน
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นของทิเบตนี่เอาไปวางไว้ให้พวกแรงใช่ไหม
0: ทานสุดท้ายครับใช่ครับ
1: นกให้เป็นอาหารแบบ
0: ครับเนี่ยก็แล้วแต่ฮะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชนชาตินะครับก็เข้าใจฮะแต่ถ้าเกิดทำถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาไม่ถูกนะฮะแล้วมันมีผลกระทบมันก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยประมาณนี้ฮะพี่เวสัต
1: คร
0: ับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับหมดชั่วโมงแรกของ2มุมข่าวนะครับช่วงหน้านะฮะชั่วโมงที่2คุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน

0: ั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02 201

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งอุกขึ้นทางกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cod News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่เพศานครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: เห็นคุณอนุทินโพสต์ล่าสุดบอกเดินทางถึงกรุงออสโล
4: ครับ
5: ประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาลาลที่ห้าในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดี
4: ครับ
5: ขอบพระคุณมากๆครับก็เห็นนายกก็ไปกับคุณกวางนะไปคุณกวาง
4: ครับ
5: ก็คนอื่นยังไม่เห็น
4: ครับก็เหมือนตอนนั้นนะครับผู้นำประเทศไปอ่ะพอคนชาติเดียวกันมาเจอก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจฮะเจอคนชาติเดียวกันจำได้ไหมพี่วิสารที่เอมานูเอลมาครงเนี่ยที่บอกประชุมบ้านเราประชุมใหญ่อ่ะครับแล้วก็จะแวบคนเดียวอ่ะไปที่เยาว

0: ราชมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไปเยาวราชฮะไปเดินดูว่าเยาวราชเมืองไทยที่ผมมันดังๆผมขอไปเดินดูหน่อยไปกับคนใกล้ชิดประมาณสักคน2คนเท่านั้นเองเดินไปเนี่ยนะก็เจอฝรั่งคนหนึ่งกำลังนั่งทานอาหารบนโต๊ะธรรมดาเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาก็ตกใจเอ๊ะคนนี้คือผู้นำแล้วนี่เป็นฝรั่งเศสเหมือนกันก็ลักษณะนั้นนะครับลักษณะเดียวกัน
1: ครับก็เอ๊ะแล้วใครไปวิพากษ์วิจารณ์คุณหญิงทินน่ะ
0: ก็นี่แหละ
1: เห็นคุณอนุทินเขาชี้แจงเรื่องอะไร
0: ก
1: ็คนเรื่องว่าไปว่าเขาไปโหนสถาบันอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้ฮะก็เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีครับพี่เวสานก็เลยอีกฝ่ายทิ้งที่เขามองอีกมุมหนึ่งว่านี่เป็นประชาสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะฮะก็เอาโหนอยู่ตลอดเวลาเลยนายกรัฐมนตรีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยประมาณนี้ครับนายกเองก็ต้องชี้แจงนะฮะบอกว่าผมเนี่ยรู้ที่ต่ำที่สูงนะฮะและก็รู้มากกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างสถาบันเนี่ยยืนยันครับผมทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับหลังร่วมประชุมกับวงคมนตรีฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยไปตอบรายการของไทย PBS เขาครับเมื่อคืนวันที่7กันยายนน่ะพี่ไพศาลคือตอนหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินอธิบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครับช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างนะนายกบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักก็คือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนายกบอกอย่างนั้นครับเมื่อถูกถามต่อว่านายกอาจจะไม่ได้ถูกพูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือว่าประชุมร่วมกับองคมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเบื้องสูงเนี่ยหรือว่าสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารแผ่นดินทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและก็อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ครับอยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปทางท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมนะถ้าผมไม่มีกำหนดที่ให้ผมไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกครับเนี่ยนายกย้ำนะฮะไม่มีทางที่จะโทรไปขอร้องเพื่อขอไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวแล้วก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักครับตำแหน่งนายกได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำอันนี้นายกย้ำอย่างนี้ครับพี่เบสาน
1: เราสรุปว่ามีพิธีกร
0: ครับ
1: ของรายการก็ถาม
0: ก็ถามฮะ
1: ครับนายกไปออกรายการเมื่อไหร่นะ
0: วันที่7ครับวันที่7กันย
1: ายนก่อนเดินทาง
0: ก่อนเดินทาง
1: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเดินทาง
0: ใช่ครับ
1: วันจันทร์นะ
0: ครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีภาพเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการปฏิบัติภารกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไปใกล้ชิดกับประมาณเนี้ยพี่เบสานนะฮะก็เลยทำให้บางฝ่ายบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเอาภาพแบบนี้ออกมาหรือเปล่าเนี่ยโยงหรือว่าโหนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนายกบอกว่านี่มันคือหน้าที่นะไม่ทำซิแปลกนี่ประมาณนั้นครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: นึกว่าเอ๊ะมันมามีที่มายังไงจู่ๆเห็นแวบๆนายกเขาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: ออกไปออกรายการ
0: ไปออกรายการไปออกรายการทีวีครับ
1: ครับ
0: ก็ไปถึงนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วครับ
1: ก็แสดงว่าเดินทางแต่เมื่อคืนนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ตอน
1: วันนี้ไม่ได้เป็นประธานในการประชุมครม.
0: คุณพิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.
1: พิพัฒน
0: ์ครับ
1: ก็เลยวันนี้ก็เด้งคุณณัฐพงษ์รังสิตพลเรียบร้อยเลยนะ
0: โอ้โหจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหข่าวแว่วๆว่าจะข้ามห้วยไปเป็นปลัดพลังงงพลังงานสุดท้ายไปทางตำแหน่งปลัดไม่ได้สิครับพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ได้ข้ามไปเป็นประหลัดนะข้ามไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายราชการประจำ
0: ครับ
1: สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ไอ้อย่างนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าถูกดองหรือเปล่าถูกแขวนอย่างเงี้ย

0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกข้าวกรุ
1: อ๋อข้าวกรุครับ ครับ
0: ถ้าถูกดองนี่หนักกว่านั้นอีก
1: ครับข้าวกรุแต่ว่าระดับ11นะฮะแต่ว่าบทบาทหน้าที่มันคนละเรื่องกันเลยครับ
0: ครับ
1: คือการอธิบายหน้าเสือเนี่ยบอกว่าท่านครบวาระ4ปีแล้วตามกรอบปกติของการดำรงตำแหน่งระดับสูงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ตามที่เขาอธิบายกันแต่มันมีลึกกว่านั้นไหมพี่เวสานครับ
0: โอ้ก็เขาก็จะแต่งตั้งปลัดคนใหม่อะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในการประชุมครม.ครั้งนี้ยังไม่มีการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม
1: ่ครับ
0: เนื่องจากต้องรอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนเก่าพ้นจากตำแหน่งโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนเองก็ถือว่าขั้นตอนก็คือให้ผ่านครม.
1: ครับ
0: ย้ายปลัดออกมาก่อน
1: แล้วก
0: ็ในครม.ครั้งต่อไปค่อยว่าในเรื่องการตั้ง
1: ปลัดคนใหม
0: ่คนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
1: เอ๊ะจริงไหมฮะที่เขาบอกว่าการทำงานของท่านปลัดเนี้ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่กับบรรดาข้าราชการโดยเฉพาะกับผู้นำกระทรวงอะฮะ
0: เขาก็ราบรื่นดีกับคุณยุคคุณขิงนะ
1: ครับ
0: ยุคคุณขิงคุณอะไรที่เป็นต่อมาเนี่ยครับ
1: คุณวราวุฒิ
0: คุณไม่ใช่คุณอะไรที่เคยเป็นโฆษกของพลเอกประยุทธ์อ่ะชื่ออะไรอ
1: ่
0: ะชื่ออะไรแดกชื่อเล่นชื่อแดก
1: ครับครับ
0: แดกแดกโฆษกแดกเขาเป็นอยู่พักนึงก็เพิ่งจะมาเนี่ยเห็นว่าทำงานร่วมกับทางคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าขาไม่ค่อยจะเป็นทีมเดียวกัน
1: ครับ
0: ทราบว่างั้นนะก็โอเคจบละก็เหลือแต่ว่าคุณณัฐพลเขาจะยังไงเขาจะมานั่งในกลุ่ม
1: ครับ
0: ที่ปรึกษานายกหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็รอจังหวะต่อไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสรุปแล้วปิดแม่ช้อยเก็บแม่ช้อยเก็บฉากได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่นะฮะคุณวราวุฒิยืนยันว่าต้องการใช้สูตรคนในหรือว่าข้าราชการลูกหม้อภายในกระทรวงครับ
0: ก็ลองที่เขาเตรียมการกันอยู่นั่นแหละ
1: ฮะที่มีอายุราชการเหลือพอสมควรเพื่อให้สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างไร้รอยต่อทำงานต่อเนื่องยาวนาน4ปีรายชื่อที่เป็นตัวเต็งนะฮะแล้วก็ถูกจับตามากที่สุดก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับคุณภาสกรชัยรัตน์แต่ว่ากระบวนการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องหลังจากขั้นตอนการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ปลัดคนเนี้ยนะฮะพ้นจากตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคครับต้องพักอีกรอบใช่ไหม
1: ต้องพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่เปสารครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: การแถลงของครม.วันนี้พี่เปสารจากเดิมในมีดาวจรัสแสนสี่ดวงไงฮะเด่นสวยงามทั้งสี่โฆษกและรองโฆษกเลย
0: ครับ
1: แต่วันนี้เปลี่ยนโฆษกใหม่ไปแล้วครับ
0: ครับคือมันเริ่มสะท้อนว่าน่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู่
1: ครับ
0: ครับเลยเห็นว่าต้องตั้งหมอใช่ไหมก็สันนิษฐานว่าครม.น่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู
1: ่ครับ
0: ต้องมีหมอมาเป็นโฆษกละ
1: ฮะคือมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ หวังที่จะมีการชี้แจงอธิบาย หรือเอาพูดภาษาชาวบ้านว่าต้องโต้กันสักหน่อยทางการเมืองโดยโฆษกอาจจะต้องทำหน้าที่นี้หนักขึ้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าจะโต้ใครดีอ่ะก็แกนหลักๆของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนก็เอาคนที่เคยอยู่กับพรรคประชาชนนั่นแหละรู
0: ้
1: ทุกสิ่งทุกอย่างดีมาช่วยโต้หน่อยประมาณนี้หรือไม่ฮะ
0: เขาด่ากันเขาซัดกันมาก่อนตอนที่เขา
1: ครับ
0: ถูกด่าถูกว่าเป็นงูเห่าออกมานะ
1: ครับ
0: เขาถล่มกันมาหนักมาก่อนละ
1: อ่าฮะ

0: เพราะฉะนั้นก็เลย
1: ก็ถ้าจะเอามารับมือพรรคประชาชนก็ถือว่าเลือกมวยที่แบบรู้เลยว่าขึ้นมาแล้วชกไม่หยุดแน
0: ่ครับแล้วรู้หมดทุกอย่างด้วยนะ
1: ครับ
0: พ
1: ี่ศาสตร์เขามีแค้นฝังหุ่นกันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้หมอเอกเองก็แถลงด้วยนะเฮ้ยผมก็จะมานี่แหละฮะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการอะไรนะตอบโต้อะไรประเด็นการเมืองอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูการทำงานครั้งต่อไปนะฮะว่าหมอเอกโทรคงคนใหม่เนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณหมอบอกว่าผมไม่เติมเชื้อไฟการเมืองจะไม่อธิบายจนสร้างความแตกแยกหรอกนะฮะก็จะทำหน้าที่สื่อสารให้รวดเร็วจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงจะไม่มีการเรื่องของการโต้นะฮะวิวาทะโต้วาทีอะไรกันหรอกครับประมาณนั้นนะฮะที่หมออธิบายนะครับ
1: ครับไอ้วันนี้การเมืองเขาพยายามจะจับกระแสเรื่องที่ว่ารัฐบาลคุณอนุทินอาจจะต้องเตรียมการที่จะดึงพรร
0: ค
1: กล้าทำ
0: ครับ
1: ตอนนี้จะดึงมาในสูตรสมการแบบไหนเนี่ยนี่ยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: แต่รู้สึกมันมีร่องรอยของการกระชับมิตรอะไรกันอย่างวันนี้ก็เห็นว่ามี
0: ผู้กอง
1: มีผู้กองธรรมนัสนี่ก็ให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: คุณธรรมนัสเดี๋ยวสื่อไปถามวันนี้ที่อาคารรัฐสภาเนี่ยสื่อได้ถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมถึงทิศทางการลงมติงบประมาณคุณธรรมนัสบอกต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบ70สมัยแรกที่ทำเนี่ยตนเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีเกษตร
0: ครับ
1: ก็กำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นตอนกรรมาธิการก็มีการตัดออกไปบางส่วนก็ยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือหากเราไม่เห็นด้วยก็เท่ากับเราเกเรฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของพวกตนก็ถามว่าก่อนหน้านี้กล้าทำก็โหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000,000,000นะ
0: ครับ
1: ถือเป็นสัญญาณบวกและมีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนี้หรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญที่มีต่อพี่น้องประชาชนเราต้องละเอียดในตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจก็เลยถามว่าแล้วพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลจะร่วมกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่บอกเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: อันนี้กักทั้งคู่เลยนะจะไปอยู่รัฐบาลหรือเปล
0: ่
1: า
0: คร
1: ับ ก็ไม่ก็กักจะไปอยู่กับจะไปไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านไหมกัก
0: ครับ
1: ถามว่ามีสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญพรรคกล้าทำเข้าร่วมจริงหรือไม่ร้อยธรรมนัสตอบแบบที่เล่นจริงๆว่ากระแสข่าวลือกระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะ
0: ครับ
1: เมื่อถามย้ำว่านายกมีการพูดคุยหรือทาบทามให้มาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณธรรมนัสบอกว่าตนยืนยันแบบเดิมว่าตนกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องอาจเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริงกันเลยถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากล้าทำเป็นฝ่ายคอยเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายคอย
0: ครับ
1: คุณธรรมนัสบอกว่าเวลาถามคำถามนี้ตนก็ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องที่ไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่ควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานได้ไม่กี่เดือนต้องให้โอกาสตนยืนยันเหมือนเดิมแต่ก็ถามว่าแล้วมีการกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมการเมืองต่างๆร้อยธรรมนัสบอกว่าอะไรเหรอครับที่จะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่ตนเป็นรัฐบาลมาตลอดแล้วมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ตนก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดฉะนั้นกระแสจึงไม่สามารถพิสูจน์กันได้ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานนี
0: ่ครับ
1: คุณ
0: ธรรมน
1: ัสพรหมเผ่า
0: โอ้ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยฝ่ายค้ำนะฮะก็ดู
1: คอยกับคำนี่น่าจะฝ่ายเดียวกัน
0: ใช่ไหมครับฝ่ายเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่
1: บางช่วง
0: กู้เงิน
1: บางช่วงก็คอยบางช่วงก็ถือ
0: คำเลย
1: ไม่คอยอย่างเดียวคำให้ด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโอ้โหดูทิศทางได้เลยฮะพรบ.กู้เงินไปแล้ว400,000

0: ล้านใช่ไหมครับพรบงบเนี่ยก็ชัดเจนว่ามือของกล้าทำเข้าไปทางไหนเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะโอ้เสียงของฝ่ายค้านยิ่งจะแย่ลงไปใหญ่เลยนะพี่เปราน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้ครับ
1: ก็คือหวังที่จะเผด็จศึกรัฐบาลในสภาเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลเชิญครับ
1: เพียงแต่ว่าเมื่อมันถ้ามันมีประเด็นร้อนหลังวันที่14เนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าทางภูมิใจไทยทางรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยจะตกที่นั่งหนักหนาสาหัสแค่ไหน
0: ครับ
1: และณนาทีนั้นเนี่ยในการจับมือกันมั่นคงระหว่างน้ำเงินกับแดงเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะยังเหนียวแน่นกันคงเส้นคงวาหรือว่าอาจจะต้องเพื่อการค้ำประกันความมั่นคงก็อาจจะต้องเอาเขียวเข้ามาเติมสักอันหนึ่ง
0: ครับ
1: เผื่อแดงเขาเกิดเขาบอกว่าถ้าเป็นไปจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปกระทบเก้าอี้ของแดงเขานะเอาเก้าอี้จากส่วนของน้ำเงินเนี่ยสละให้สัก3เก้าอี
0: ้ตอนนี้ว่างอยู่1เก้าอี้แล้วไงฮะเพราะฉะนั้น
1: ก็อีกสัก2
0: อีกสัก2
1: แล้วก็ดึงกล้าทำก็ร่วมรัฐบาลมันก็สิ่งที่เสียงมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: ครับ
1: เกิดมีอุบัติเหตุอะไรกันเกิดขึ้นก็ยังพอจะไปกันได้
0: เพราะหลายคนก็ถามไงไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปขอเก้าอี้จากเพื่อไทยมาเพิ่มหรือเปล่าเพื่อจะมาจัดสรรให้กับครั้งกล้าทำถ้าออกรูปแบบนี้ก็คงจะไปกันที่กันสวยนะถ้าอย่างเงี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมครับ
1: คือจู่ๆถ้าจะไปดึงใครมาเพิ่มแล้วต้องไปตัดพรรคร่วมก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก
0: ็
1: โอกาสที่มันจะยุ่งได
0: ้โอ้โห
1: ก็
0: กระแสเขาคงจะไม่ยอมกันถ้าอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณ
1: แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมันจะไปอยู่ที่ช่วงปลายปีนะ
0: ครับ
1: มันจะไปที่ประมาณตั้งแต่พฤศจิกาธันวาประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับกระแสเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.หรืออาจจะมีการปรับโครงสร้างพรรครัฐบาลนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเจอสถานการณ์อย่างไรหลังวันที่14กันยายนเมื่อกกต.วินิจฉัยเรื่องคดีอสว.เรียบร้อยแล้ว
0: แต่ทิศทางพี่ไพศาลถ้าไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังมองไม่ออกฮะใครจะเป็นพรรคขึ้นมานำอ่ะ
1: อ๋อมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันจะเหวี่ยงขั้วไปที่พรรคประชาชนหรือว่าสลับเอาพักอันดับ3ขึ้นมาอย่างเพื่อไทยไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: ดูเกมคือในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไงมันก็ไม่พ้นที่ภูมิใจไทย
0: ก็จะต้องเป็นแกน
1: คือไปไม่รอดจริงๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องของการไปจับขั้วใหม่นะ
0: ครับ
1: นายกลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการจับขั้วกันใหม่เป็นไปไม่ได
0: ้
1: ผมคิดว่าน่าจะจบด้วยการยุบสภาถ้าสมมติไปไม่รอดจริงๆนะก็คงจะยุบสภา
0: ครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าการประคับประคองสัก1ปีเนี่ยคงจะเป็นพยายามที่ยังไงให้ผ่านสัก1ปีไปก่อน
0: เอ๊ะแนวนี้เป็นไปได้ป่ะมันเคยมีกระแสข่าวแว่วๆมาฮะแต่ไม่มีใครยืนยันนะพี่เพศานเช่นเขียวกับแดงรวมกันมาเป็น1เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับกับส้มเนื่องจากอะไรฮะส้มก็บอกว่าโอ้โหคุณถ้ามีเทาไม่มีเราคุณเทาอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณสลายไปแล้วอ่ะไม่มีเทาแล้ว
1: มันเป็นไปไม่ได้มันดูในแง่ของตัวเลขมันพอได้แต่ว่าในทางข้อที่จริงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับนะฮะก็ดูว่าวันที่14เนี่ยคงจะเห็นทิศทางการเมืองพอสมควรนะ
1: คือเอาที่ว่าเป็นไปไม่ได้นี่เพราะอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: แดงเขียวแล้วก็ส้มใช่ไหม
0: ครับ
1: ส้มเขามีเงื่อนไขอย่างเดียวเขาต้องเป็นนายกอ่ะ เพราะว่าเขาเป็นพรรคอันดับสอง
0: ถ้าแดงกับเขียวรวมกันได้มากกว่าส้มป่ะพี่ประธาน
1: คือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วดึงเขาเข้ามาร่วมเนี่ยยังไงส้มเขาก็ต้องยืนยันก็ไม่เกี่ยวกับว่าคุณรวมกันแล้วคุณนับเป็นหนึ่งเขาก็คือพรรคอันดับสอง
0: คร
1: ับ แล้วไม่คู่หนึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมก็เลยบอกว่ามันยังไงเจจากันมันก็ไม่ลงตัวแล้วพรรคประชาชนเนี่ยไอ้ตอนที่เขาโหวตเลือกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็โอ้โห
0: เจ็บช้ำน้ำใจมาพอสมควรอยู่แล้วฮะ
1: บาดเจ็บสาหัสกันมาใช่ไหมแล้วจู่ๆจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยกับ โดยธรรมนัตอย่างเงี้ย

0: ครับครับ
1: มันไม่ได้หรอก
0: ฮะ
1: แต่ทางการเมืองนะมันสูตรคณิตศาสตร์มันเป็นได้แต่ว่าในทางการเมืองเป็นไปไม่ได
0: ้ครับคุยกันหนักเลยถ้าอย่างนั้นฮะหนึ่งสี่สามที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่หายฮะตอนนี้ฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: คือไปไม่รอดก็คือยุบสภาผมดูแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะไปจับหาสมการใหม่เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนสีอะไรมันในทางการเมืองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได
0: ้ครับคุณชุสนะให้ข้อมูลมาฮะชื่อคุณธนกรครับคุณแดกเนี่ยฮะโอ
1: ้
0: มันติดอยู่มันนึกไม่ออกตอนนั้นนะฮะค
1: ุ
0: ณแดกแต่คุณธนกร
1: เขาไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ช่วงคุณทินเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไง
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเขาก็อยู่กับปลัดท่านนี้แหละปลัดท่านนี้เขาก็ทำงานกันมา
0: ครับเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วอาจจะทำงานไม่เข้าขากันหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเห็นว่ามีประเด็นเรื่องของชาวไร่องค์ไร่อ้อยที่ทำงานกันไม่ราบรื่นอะประมาณนี้ครับ
1: เพราะว่าสุพรรณก็เป็นถิ่นของไร่อ้อยเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลืออะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเห็นว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็สายแข็งอยู่ท่านก็ไม่ยอมพวกสมาคม
0: ครับ
1: แล้วพวกโรงงานสักเท่าไหร
0: ่ครับดูว่าท่านจะตัดสินใจอะไรยังไงนะฮะในทางราชการท่านนะฮะครับก็มีประเด็นอื่นนะพี่เพศาลนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับก็มีปลาหมอคางดำมาพี่เพศาล
1: วันนี้เห็นว่าศาลปกครองตัดสิน
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ที่เขาเรียกร้องข้อใหญ่เนี่ยศาลยกไอ้อันนั้นออกนะศาลยกนะตัดสินยกนะ
0: ครับ
1: ก็คือให้เอกชนรับผิดชอบ
0: ครับ
1: เอกชนผู้นำเข้าปลาหมอคางดำต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ศาลตัดสินยก
0: ครับ
1: แต่ศาลตัดสินให้ฝ่ายราชการเนี่ยคือกรมประมงเนี่ยจะต้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหา
0: โอ้แล้ว180วันจะทำได้เหรอครับเนี่ยตามคำสั่งศาลท่านเนี่ย
1: ก็ยังอุทธรณ์อยู่ได
0: ้
1: เพราะวันนี้เพิ่งจะศาลชั้นต้นเนี่ย
0: เพราะว่าโหมันไปทั่วแล้วนะพี่เบสารตอนแรกอีสานเนี่ยไม่กล้าไปนะไปปลาหมอคางดำฮะ
1: คือตอนฟ้องเนี่ยมันยังอยู่ที่สมุทรสงคราม
0: ครับ
1: แล้วศาลก็ท่านก็พูดง่ายๆตัดสินให้ตามเฉพาะที่ฟ้อง
0: ครับ
1: ก็เลยสั่งว่าให้ผู้ว่าสมุทรสงครามเนี่ยประกาศให้พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
0: อัมพวาเมืองสมุทรสงครามแล้วก็บางคนทีฮะเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สมุทรสงครามก็มีแค่3อำเภอนี่แหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการภายใน90วันนะก็ทางภาคประชาชนเองเขายังติดใจที่คำพิพากษาไม่ครอบคลุมจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็เตรียมจะหารือกับเครือข่ายแล้วก็จะอุทธรณ์ต่อนะครับส่วนคดีเรียกค่าเสียหายกว่า 2,000 ล้านนะครับจากบริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ฮะซึ่งจะนัดฟังคำสั่ง14กันยายนนี้ครับฟังกกต.เสร็จมาฟังเรื่องปลาหมอคางดำด้วย
1: ครับ
0: นะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรเห็นว่าเขื่อนอันนั้นถ้าจำไม่ผิดเขื่อนลำปาวหรือเขื่อนอะไรพี่เปสารที่ชาวบ้านเขาไปจับได้อะไปตกปลาแล้วก็ได้ปลาหมอมาเอ๊ะดูคลิปดูคางนี่มันหมอคางดำนี่นะฮะสรุปก็ให้ทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบดูครับปรากฏว่ากรมประมงเขายืนยันแล้วฮะมันใช่ครับมันไปที่เขื่อนแล้วครับ
1: ลำปาวนี่อยู่ไหน
0: กาฬสินธุ์หรือเปล่า
1: โอ้โหเราไปอีสาน
0: ไปอีสานแล้วอะครับ
1: เติมไปตามลำมันไปตามลำน้ำหรือมันมีคนหิ้วไป
0: น่าจะมีคนที่เขาคาดการยังไงเราไม่พิสารคนเอาปลาไปปล่อยลูกปลาปลานิลปลาหมอครั้งนั้นมันเหมือนกันครับอาจจะแบบเอาร้อยตัว200ตัวทำบุญปล่อยปลาแล้วกันเนี่ยปล่อยลงเขื่อนมันอาจจะมีแทรกลงไปนี่แหละครับ
1: เราบางทีก็ได้ปลาหมอคางดำมาจะเอาไปทำปลาร้านะ
0: ครับ
1: คิดเอาไปแล้วมันจะตายผมไม่ตาย
0: ครับ
1: โดดลงบ่อมันก็ฟื้นเลย
0: มันอึดฮะมันอึดใช่ครับใช่ครับโ
1: อ
0: ้โหตระกูลปลาหมออึดจริงฮะแล้วก็อีกคลีปของเขาเนี่ยเดินทางไกลได้ด้วยครับปลาหมอนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปอาจจะไปจบสิ้นที่

0: ใต้อีสานไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เจอภาคอื่นมันรอดมาได้เจออีสานเข้าไปเสร็จ
1: คือมันก็กินได้พี่เบสารปลาเนี่ยนะฮะเอามาปิ้งเอามาย่างมาเอามาทาเกลือเอามาทำอะไรที่หมดครับเพียงแต่ว่า

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับมาแล้วครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันต่ออีก1ช่วงนะครับส่วนใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากต่างจังหวัดก็ทักทายทุกท่านวันนี้อยู่กับด้งแล้วก็พี่บอยนะครับผม
3: สวัสดีครับผม
2: มาแล้วมาแล้วมาไล่ข้อความกันเลยนะครับวันนี้อยู่กันคือเกือบ80ท่านนะครับพี่วัฒนศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เวียงชัยนะครับพี่วุฒิชัยนะฮะคุณพี่หนูวันสุดประเสริฐบอกแชร์ให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่กัลยาสองหนุ่มรออารมณ์ดีสดชื่นค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่นาบอกเดอะมอลล์บางแคตอนนี้ฝนตกปล่อยๆ
3: เหร
2: อพี่บอยพี่นันให้เลขงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดน04เป็น2ใบเลขท้าย740อีก5ใบ
3: โอ้โห
2: หวานเจี๊ยบ
3: บอยโดน04ไป3ใบ
2: นี่
3: แล้วก็มี
2: ที่บอกไม่ได้อีกไม่รู้กี่ใบ
3: มีที่จบทักไว
2: ้จุ๊บไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว
3: ก็ทะเบียนรถบอย212อ่ะ
2: วันศุกร์นี้วันที่เท่าไหร่11พี่มาใช่มั้ยต้องมีอะไรมาฝากหน่อยนะ
3: โอ้ยต้องให้พี่นันมาบอกเราแล้วอย่างเง
2: ี้
3: ยดูปังขนาดนี
2: ้พี่นันไปเอาเลข
3: มาแต่จะบอกพี่นันแค่ว่าทะเบียนรถบอย9212อ่ะพี่นันพี่นันคิดว่ายังไงอ่ะ
2: สวยไม่สวย
3: ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดหมอฟันเนี่ยจะไปเลี่ยมฟันทอง
2: อุ๊ยจ
3: ๋องแพงเท่าไหร่อ่ะ
2: กำนันบอยนะโอ้ยเลี่ยมฟันทอง
3: อุ๊ยก่อนเดี๋ยวก็มีแล้วฟันทองเน
2: า
3: ะนี่เดี๋ยวนี้มีคนโดนงัดฝาโลง
2: พี่เคโคราชรอฝนอยู่นะครับ
3: เขาบอกว่าฝนมันตกใต้เขื่อนกันนะดง
2: ก็เนี่ยปพ.เขาเตือนแล้วแหละรออีกนิดนึงเดี๋ยวมาแน่ถ
3: ึ
2: งวันที่13นู่นแน่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปแล้วกันนะพี่วันนี้พี่สุภาพพี่ไพรนะครับสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ยุคสมัยนี้นะโหยังมีการจับลูกไปขังไว้ในบ้านอีกนะฮะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับนะฮะประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาวันนี้ไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ7ขวบชื่อว่าน้องต้นหนาวอยู่แถวๆหนองค้างพลูนะฮะเพชรเกษมเนาะน้องเนี่ยถูกจับขังไว้ในห้องพักชั้นหนึ่งใส่กุญแจจากด้านนอกอย่างแน่นหนานะครับประตูด้านหลังห้องเนี่ยเป็นกรงเหล็กเป็นลูกกรงเหล็กนะออกไม่ได้ข้างบ้านประสานขอความช่วยเหลือมาคุณต้นอ้อไปถึงเนี่ยเด็กอยู่ในสภาพเลือดกำเดาไหลถามโดนอะไรลูกพ่อเลี้ยงถีบต้นคอส่วนแม่เอาไม้เขียนเสื้อฟาดหลังจนเป็นรอยฟกช้ำหมดเลยกินข้าวยังลูกยกมาให้ดูเป็นต้มเลือดหมูนะฮะเล็กๆกินประทังชีวิต1ถ้วยต้องกินให้อยู่ได้ทั้งวัน
3: โอ้โห
2: เพราะพ่อกับแม่ออกไปข้างนอกแล้วสอบถามว่าหนูโดนขังทำไมนะน้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่ห้องข้างๆที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะนะฮะ
3: แล้วยังไงอ่ะ
2: แล้วพอเพื่อนบ้านพามาส่งพ่ออารมณ์เสียใส่ไม่รู้จักเวลาเลยนะเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าโดนตีนะให้วิ่งมาหาป้าเลยนะลูกเพราะว่าเหมือนกับเขาไปกินเลี้ยงวันเกิดเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในตึกนั่นแหละนะอยู่ใต้ตึกอยู่แถวๆนั้นแหละก็กินเลี้ยงกันน่ะนะครับทีนี้เด็กไม่ได้วิ่งกลับมาเพื่อนบ้านบอกก็เริ่มผิดสังเกตละตอนเช้าด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยไปส่องดูอุ้ยห้องนี่ปิดไฟหมดเลยนะก็ตะโกนเรียกน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่กลับมาเมื่อคืนเนี่ยนะฮะโดนทำร้ายพ่อเลี้ยงตีถูกแม่ตีนะเขาหาว่ากลับบ้านดึกไม่หนำซ้ำไม่พอโดนพ่อเลี้ยงตบด้วยนะฮะโอ้โหส่วนแม่เนี่ยเขาบอกว่าผักเขาเนี่ยนะหัวนี่ไปกระแทกกับกำแพงเลยอะไรกันครับเนี่ยเด็ก7ขวบจะเอาอะไรขนาดนั้นจะให้มันจำถึงขนาดไหนเนาะจะให้มันถึงแบบว่าเลือดตกยางออกเลยมันจะได้จำไปกลับบ้านดึกอะไรอย่างไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับล่าสุดแม่แท้ๆนะครับของน้องต้นหนาวออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าปกติแล้ว

0: ก็ดูแลลูกตามปกตินั่นแหละแต่ที่เอาไปขังเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองต้องออกไปทำธุระนะก็เลยขังลูกเอาไว้นะครับส่วนที่เพื่อนบ้านบอกว่าบางครั้งขังลูกจนถึงโน่นอ่ะ3ทุ่มอ่ะ
1: ครับ
0: แม่บอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยเวลาออกไปข้างนอกทีไรเนี่ยนะก็กลับมาก็จะปลดล็อกให้ตลอดไม่เคยปล่อยลูกไว้นานเป็นวันๆอะไรอย่างนี้หรอกอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับส่วนที่ตีลูกเนี่ยนะครับแม่ก็ยอมรับว่าใช้ไม้เนี่ยตีจริงๆแต่ตีเพื่อสั่งสอนเขาให้เขาจำไม่ได้ต้องการให้ถึงกับเลือดตกยางออกโอ้โหนะฮะก็ฟังแบบนี้แล้วคุณต้นอ้อบอกไม่เอาอ่ะอย่างนี้ให้อยู่ไม่ได้ดูแล้วแม่ไม่มีความพร้อมนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาน้องออกมาก่อนนะครับไปให้กับหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องของนะเรื่องของเด็กเนี่ยนะเข้ามาช่วยเหลือว่าประเมินว่าอย่างเงี้ยจะเอายังไงต่อนะครับจะให้ทนอยู่กับคุณแม่กับพ่อเลี้ยงที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหตีเพื่อให้ลูกจำ
1: ลูกตีอะไรขนาดนั้นเด็กมันจะเขาเรียกว่าไม่จำแต่ว่าเด็กมันจะเขาเรียกว่าหวาดอะแล้วก็ลานแบบเหมือนกับว่ากลายเป็นเสียจริตไปอะ
0: ใช่เนี่ยแม่ก็บอกว่าอยากเลี้ยงลูกเองนะไม่อยากให้ลูกไปเป็นภาระใครเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้7ขวบถึงครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ก็เลี้ยงมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็รักลูกคนนี้จริงๆแม่บอกเขาต้องปรับทัศนคติต้องลองแยกลูกออกไปก่อนแล้วก็ดูว่าถ้าแม่ไม่มีลูกอยู่เนี่ยแม่จะรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมเวลาลูกกลับมาเขาจะได้รู้สึกว่าการมีลูกอยู่เนี่ยมันมีค่านะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ดราม่าไหมดราม่าไหมเราดราม่าไปไหม
1: ไม่อะก็ข้อเท็จจริง
0: ต้องมีอย่างนี้บ้างนะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงในสังคมอะไร
1: ให้รู้ว่ามันยังมีแบบนี้อีกถ้าเกิดบ้านไหนเห็นอะไรที่มันลักษณะนี้อย่าคิดว่าเอ๊ะมันเป็นปกตินะครับต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย
0: ่
1: าคิดว่าเป็นเรื่องชาวบ้านบางครั้งเนี่ยเรื่องชาวบ้านบางทีเราก็ต้องสวมวิญญาณด้งไปบ้างอะ
0: ต้องใส่ใจต้องใส่
1: ใจเรื่องชาวบ้านก็เหมือนเรื่องเรา
0: ชมเนาะ
1: เอาไม้พี่ปะ
0: ชมเนาะเนี่ย
1: เอาไม้พี่ไปยังไม่ตอบเลย
0: อันนี้ไม่จะกลับไปให้ลูกสาวขนมไหว้พระจันทร์ลูกกินไหม
1: ขนาด
0: อ่างลูก
1: เราอยากกินขนาดนี้ไม่ให้เลย
0: เอาข่าวก้าวต่อ
1: ใจร้ายเนาะเราก็สาทักเราก็เห็นมันก็น่ากิน
0: เดี๋ยวเลี้ยงอเมซอนหนึ่งแก้ว
1: เราคิดดูนะไปตั้งไว้ไกลไก่มือเอื้อไม่ถึงก็ไปหยิบไม่ได้เลย
0: จะตั้งตรงกลางนู้นเดี๋ยวช้างก็หยิบ
1: ได้มาจากไหนได้มาจากไหน
0: ตั้งนี้ก็
1: ได้มาจากไหน
0: ได้มาหยิบมีคนให้มา
1: เห็นไหม
0: มีสาวให้มามีสาวให้มาสาวให้ขนมมาพี่บอยจะมาเอาต่อหน้าต่อตาได้ยังไง
1: เขาให้แค่นี้เหรอ
0: แค่นี้แหละแค่นี้ก็ซื้อดงได้ละบอกหมดแล้วความลับอะไรเนี่ยบอกไปหมดแล้วหนูไว้ประจานลูกเดียวเนี่ยพี่อยากรู้อะไรพี่มา
1: วันนี้คุณสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์นะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของลาวแล้วกันนะครับพร้อมคณะผู้แทนในการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านเราเนี่ยคุณผู้ฟังตัวถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวนะภายหลังมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเขาโอ้นี่ดูท่านข้าก็เหมือนคนไทยเนาะซึ่งคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกว่าตนได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ต้อนรับและหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยรู้วังเล่นเกินอ่านผิดอ่านถูกได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่25สิงหาคม69ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ2ประเทศคือไทยและลาวบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและ ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ไทยและลาวสามารถร่วมกันรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นะก็ดีนะเพื่อนบ้านมาเยือนนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุสลดคนร้ายนะครับก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมที่หัวหินนะฮะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับใช้ก้อนหินนะพี่ทุบหัวนะครับเพื่อชิงทรัพย์พนักงานที่อยู่ตรงเคาน์เตอร
1: ์
0: ใช้เหมือนท่อนเหล็กอ่ะมีวงจรปิดด้วยนะเขาหลับอยู่
1: อ
0: ่ะเขาหลับฟุบโต๊ะฟุบเคาน์เตอร์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเอาท่อนเหล็กเนี่ยนะฮะเข้าไปตีเข้าไปทุบแล้วก็ชิงกระเป๋ากับชิงโทรศัพท์มือถือนะครับของพนักงานโรงแรมไปนะฮะวันนี้ล่าสุดนะครับศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษานะฮะให้ประหารชีวิตไอ้แซมหรือนายแซมนะครับ ผู้ต้องหาที่ไปชิงทรัพย์ฆ่าโหดพนักงานโรงแรมโดยไม่มีการลดโทษนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะรับสารภาพก็ตามนะนี่ฮะศาลสั่งให้ประหารชีวิต นะครับก็คดีนี้เนี่ยนะครับจำเลยแม้ว่าจะรับสารภาพต่อศาลนะครับแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญจำเลยมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับก็คือเขาหลับอยู่อ่ะนะยังแอบไปที่เคาน์เตอร์แล้วฆ่าเขาได้เนี่ยนะฮะหรือการลอบฆ่านะครับศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษานะครับให้ประหารชีวิตสถานเดียวนะฮะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สูญเสียและเป็นบรรทัดฐานในการปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไปโอ้โหนี่ฮะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับแม่ของผู้เสียชีวิตนะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยนะครับโอ้แม่บอกว่านะพอได้ฟังนะครับพฤติการของจำเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยก็รู้สึกว่าโหดเหี้ยมมากคือเวลาศาลท่านอ่านคำฟ้องนะพี่นะท่านจะอ่านละเอียดเลยนะว่านายคนนี้ทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไล่เรียงมาเนี่ยละเอียดกว่าในข่าวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าวันนี้ก็ถือว่านะดวงวิญญาณของลูกน่าจะรับรู้นะครับดวงวิญญาณของลูกน่าจะรับรู้แล้วก็คืนความเป็นธรรมนะครับให้กับลูกสาวได
1: ้
0: นะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญ นะครับที่ศาลให้ประหารชีวิตนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7ออกจอดับ
0: เอานี่ก่อนเลย
1: เชิญฮะ
0: เห็นข่าวนี้แล้วผมมีลูกน้อยด้วยนะครับผมรู้สึกว่าต้องระวังตัวเองนะพี่นะ
1: ครับดีครับ
0: คุณตาครับลืมกุญแจนะลืมกุญแจไว้ในรถปรากฏว่าหลานเนี่ยนะฮะ2ขวบอยู่ในรถด้วยล็อกรถไปนะครับไม่รู้จะทำยังไงเลยทีนี้นะฮะตามกู้ภัยมาเร่งให้การช่วยเหลือนะต้องทำงานแข่งกับเวลานะพี่เพราะว่านะด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนน่ะข้างในเนี่ยอากาศมันก็หมดลงไปเรื่อยๆนะนะครับในรถเนี่ยเป็นเด็กชายนะครับวัยประมาณ2ขวบนั่งอยู่ในรถตามลำพังไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอยังไม่รู้ชะตากรรมโอ้โหข้างนอกเนี่ยเขาวุ่นกันได้หมดนะฮะแต่เด็กด้วยความเป็นเด็กนะเขาก็ยังนั่งอยู่ในรถอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็พอไปตามกู้ภัยมาก็เร่งทำการแงะงัดรถนะครับใช้เวลานะอีกไม่นานนะครับก็สามารถเปิดประตูรถได้โอ้โหโล่งใจทุกฝ่ายนะหลานกลับสู่อ้อมกอดนะครับของญาติญาติจากการสอบถามตาบอกกำลังขับรถไปตลาดพาหลานไปนั่งรถเล่นด้วยนะระหว่างเปิดประตูลงจากรถเนี่ยก็วางกุญแจไว้ที่เบาะคนนั่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ปิดประตูพอดีเอ้าไม่รู้ทำไมรถมันล็
1: อ
0: กนะครับรถมันล็อกนะก็ อ๋อเขาบอกว่าเด็กนั่นแหละเด็กที่น้องหลานเขาเนี่ยไปหยิบกุญแจที่เบาะแล้วมือก็คงนำไปกดปุ่มล็อกปุ๊บรถมันก็เลยล็อกเลย
1: ครับ
0: นี่อุทาหรณ์นะคุณตาก็ต้องทีนี้ก็หนึ่งอย่าวางนะต้องวางให้พ้นมือเด็กจะลงรถก็ติดไปด้วยแล้วทีนี้ใครจะไปคิดนะวางไว้ตรงเกียร์แล้วก็ปิดประตูแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปซื้อของแป๊บเดียวเด็กเขาไปหยิบกุญแจมาเล่นแล้วก็กดล็อกเฉยเลยฮะโอ้นะอ่ะยังดีว่าช่วยออกมาได้ทันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แม่ข่าวนี้ต้องระวังด้ง
0: ครับผม
1: แต่อย่างด้งพี่เข้าใจว่า ไม่น่าจะเป็นไม่คิดว่าคือยังไงอ่ะ
0: ยังไงล่ะ
1: คืออย่าไปแย่งอ่ะ อย่าไปแย่งอ่ะ
0: แย่งใครผมจะไปแย่งใครทำไม
1: นี่ไงเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแสลงโทนถูกไหมออกเสียงแบบนี้ไหม
0: ครับผม
1: ที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ยังไง
1: มีคุณธนงอายุ35ปีเป็นผู้บาดเจ็บถูกสุนัขกัดคอและมือสาหัสนะออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
0: โอ้ไปไล่มันหรือเปล่าไปไล่มา
1: เขาไล่ก็ยังโอเคแต่พัดดงแย่งไม่ได้นะคือตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยยังมีรอยสุนัขกัดที่ลำคอแล้วก็บริเวณฝ่ามือด้านขวา
0: ผมก็การปอบเลย
1: เป็นแผลฉีกขาดถูกเย็บไปหลายเข็มม
0: ี
1: ผ้าพันปิดไว้คือคุณธนงเล่าว่าประมาณ6โมงเย็นโพเพของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านชำแล้วก็มันมีร้านขายยำกับขายลูกชิ้นแฟนเนี่ยเดินไปสั่งยำตัวเขาเนี่ยเดินตามหลังแฟนไปเจอสุนัขพันธุ์ไทยสีดำซึ่งเป็นของคนที่มารับจ้างขายยำนั่นแหละมันเดินมาหาแล้วก็กระดิกหางใส
0: ่อ๋อก็เอาว่าเขาบอกกระดิกหางนี่มันจะใจดีไม่อย่างนั้นเหรอพี่เหรอ
1: พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขออ่านไปก่อนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมิตรคิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันคงเป็นมิตร
0: คือถ้าผมไปเจอต๊อกแต๊กมันกระดิกหางนี่ผมก็ต้องคิดว่า
1: พวกกัน
0: อารมณ์ดีใช่ไหมลูก
1: พวกกัน
0: งับ
1: เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขอยู่หลายตัวก็เลยก้มลงไปจะเล่นด้วยแต่ไอ้เจ้าตัวดำเนี่ยมันกลับกระโดดกัดที่ลำคอด้านซ้ายแล้วก็สะบัดไปมาด้วยความตกใจก็เอามือพยายามง้างปากสุนัขออกจากลำค
0: อ
1: ทำให้โดนกัดที่ฝ่ามือข้างขวาเป็นแผลฉีกขาดจนเลือดสาดเพื่อนที่มาซื้อของอยู่ร้านชำเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยก็โดนสุนัขกัดที่นิ้วมือจนเลือดอาบไปอีกคนนึงเจ้าของสุนัขและคนในร้านชำก็ตะโกนไล่สุนัขตัวนี้ออกไปเจ้าของร้านชำมาช่วยล้างแผลที่โดนกัดแล้วก็โทรให้น้องเนี่ยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประโคนชัยถูกกัดลำคอหมอก็ทำการล้างแผลให้ส่วนที่ฝ่ามือแผลฉีกขาดค่อนข้างลึกก็ล้างแผลแล้วเย็บไปหลายเข็มอุ้ยแผลนี่เจ็บนะคุณฟังโดนหมาบ้าโดนหมากัดเนี่ยแล้วให้ยาฆ่าเชื้อเหมือนผมเลยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนอนรักษาตัว3วันน่ะด้ง
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ผู้บาดเจ็บบอกว่าเพื่อนที่ถูกกัดที่นิ้วเนี่ยหมอทำแผลให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนหมาบ้าให้เช่นกันแต่กลับบ้านได้คนนั้นเพราะแผลไม่สาหัสแต่เขาเนี่ยโดนโครงโดนคอก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลไป3คืน
0: โอ้แล้วเวลามันกระดิกหางเนี่ยมันเชื่อว่ามันอารมณ์ดีแล้วนะพี่อย่างเงี้ย
1: มันอาจจะไม่ชอบหน้าอย่างด้งที่ว่ามันทำพี่ว่าไม่คงไม่ให้โอกาสด้งได้มองอ่ะ
0: คือหมามันจะแกล้งกระดิกขนาดนั้นเลยเหรอไม่แกล้งกระดิกแล้วกระโดดงับผมเลย
1: คิดว่าไอ้นี่มาไม่ดีแน่คือกระดูกกูไม่อยู่แน่ถ้ามันมาใกล้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงเช่นนั้นโดนเอาไปแทะแน่
0: เดี๋ยวแย่งมันกิน
1: นั่นแหละคุณผู้ฟังฮะต้องระวังนี่คือข่าวที่ผู้ท้าหอนนะว่าคือหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของเราแม้ว่าจะน่ารักแต่มันไม่คุ้นกับเราจำได้ไหมคุณใครสักคนดาราหรือผู้จัดการดาราที่ไปมีคนมีดาราอุ้มสุนัขมาแล้วเขาเอาหน้าไปสัญญากับสุนัขแล้วมันแงบหน้าเป็นหมาพันเล็กอ่ะนั่นก็คือเราคิดว่าเขาน่ารักน่าจับน่าเล่นแต่เขาเห็นเราเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราถูกไหมเขาแงบเราอย่างนี้ก็เหมือนกันทำกระดิกหางใส่แต่หารู้ไหมมันกัดคอให
0: ้หรอนี่ต้องให้คุ้นเคยกันสักนิดหนึ่งหรอ
1: ไม่ควรเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหมาเขาฉีดวัคซีนมาไหมอะไรไหมหนูไม่ด้ง
0: ครับผม
1: ไม่ควรเลยถ้าอยากจะมีเป็นของตัวเองฮะ
0: ครับผม
1: คือหรือไม่ก็ต้องเป็นหมา
0: ของ
1: คนที
0: ่
1: คุ้นเคยจริงๆแล้วก็ถามเขาว่าจับได้ไหมเล่นได้ไหมดูท่าทีให้ดีนั่นแหละแต่ที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นหมาที่บ้านติดมาเข้าใจป่ะ พราะพี่คนนี้เนี่ยเขามีหมาเลี้ยงที่บ้านด้วยเออมันก็เลยอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่าอาจจะได้กลิ่นสุนัขตัวอื่นติดมา
3: เออมหานครโรคทิพ
4: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
9: ์พาวซ่า
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: สัตว์หน้าขนอย่าวางใจมันมีความเสี่ยงที่จะโดนกัดที่โรงวูดจริงพี่นะครับพี่เพนสวัสดีนะครับเช่นเดียวกับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณคินารัตนะครับพี่สสิมาบอกประมาท
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้คุณตาใช่ไหมคุณตาประมาทใช่ปล่อยเด็กไว
1: ้
0: นะครับพี่ทัชชัยนะครับสวัสดีนะครับต่อ
1: มาดูเรื่องของฝนใช่ไหมตะกี้ด้งแค่บอกว่ามันจะยังไงนะ
0: 8ถึง13เขาบอก71จังหวัดอะไรประมาณนี้พี
1: ่จะถล่มไปยาวๆเลยใช่ไหม
0: แต่ในของปอพอ
1: นะอันน่าจะอันเดียวกันแหละนี่เขากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4ก็ถ้ากรมอุตุเนี่ยเป็นเตือนฉบับที่4ว่าฝนจะตกหนักมากถล่มยาว6วันจังหวัดที่โดนเต็มๆเนี่ยก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเลยคุณผู้ฟังนับไปเลยนะ6วันจากวันนี้นะครับก็จะมีภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาโอ้เริ่มมาแล้วนะ แล้วก็ลงมาปกคลุมตรงประเทศจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามและลาวตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงกำลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยฮะมันทำให้ฝนตกหนักมีจังหวัดไหนบ้างเหร
0: อ
1: เขาไม่ได้บอกว่าขออภัยไม่ได้บอกรายจังหวัดแต่เขาบอกคือเตือนทั้งประเทศอ่ะเว้นภาคใต้อ่ะภาคตะวันอีสานเนี่ยภาคกลางกทมเนี่ย
0: คล้ายกันที่บอก71จังหวัดแสดงว่าครั้งนี้ของจริงนะ
1: โอ้คุณผู้ฟังฮะ
0: ช่วง10ถึง13
1: ภาคใต้จะเป็นภาคใต้ตอนบนหน่อยเออ
0: ครับผม
1: ก็รับมือให้ดีก็น่าจะเริ่มตกหนักเพราะว่าวันนี้กทมก็ครึ้มมากนะ
0: ใช่ที่เมื่อกี้ปอพอบอกว่าถ้าไปเที่ยวก็อย่าไปพวกถ้ำน้ำมันมาแล้วออกไม่ได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ่ะนะไม้เบื่อไม้เมารอปภกับพานโรงของโรงเรียน
1: ยังไงฮะ
0: ทะเลาะกันแบบอย่างต่อเนื่อง
1: อ
0: นะก็เป็นจริงๆเป็นอาชีพที่ก็ดูแลโรงเรียนเหมือนกันนะพี่นะ
1: เนาะ
0: ก็ถือว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะที่ไหนได้นะครับที่อยุธยานะครับรปภกับพานโรงนะครับเปิดศึกชกต่อยกันเอามีดถึงขนาดมากระซ่วงเลยกระซ่วงกันเลยเนี่ยนะสุดท้ายแล้วพานโรงเสียชีวิต
1: โอ
0: ้โหรปภติดคุกครับนะฮะตอนนี้ผู้ปกครองผวาหมดเลยครับว่าทำไมโรงเรียนถึงได้รุนแรงกันอะไรขนาดนั้นนะครับเหตุเกิดวันนี้เองนะครับรับแจ้งนะครับมีคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะครับขณะนำส่งโรงพยาบาลนะก็ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะนะครับก็เป็นรปภ.นะครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ในพื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยานี่แหละนะครับฮะส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นนักการพันโรงนะครับอายุ15ปีแล้วฮะถูกมีดจ้วงแทงที่ราวนมด้านซ้ายใกล้หัวใจนะครับก็เสียชีวิตจริงๆนะฮะจากการสอบถามแม่ค้าเนี่ยมีอะไรต้องมาถามแม่ค้าม าเจ๊
1: ข้อมูลเชิงลึก
0: เขาทะเลาะอะไรกันนะนะครับหัวเขาบอกเจ๊บอกสองคนนี้นะเขามีปากเสียงกันมาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ครับ
0: เจอหน้ากันทีไรเนี่ยนะไม่ได้เลยถ้ามีเรื่องอะไรแบบผิดใจกันเนี่ยยาวนะแล้ววันนี้ก็เปิดศึกต่อยกันจริงๆตอนแรกก็แยกย้ายกันไปแล้วนะสักพักนึงนะฮะรปภ.เนี่ยนะครับกลับไปที่ป้อมแล้วเดินถือมีดมากระซวกนักการพันโรงล้มลงนะฮะต่อหน้าเด็กๆเลยนะฮะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหวันนี้พ่อแม่รีบมารับลูกกลับบ้านกันเลยครับล่องเลิกเร็วนะอันนี้ไม่ได้เด็กก่อเหตุกันเองละอันนี้เป็นเรื่องของนะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอ่ะนะครับก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งเนาะยิงอย่างที่บอกแล้วพี่น้องจริงๆต่างจังหวัดอ่ะครูนักการรปภ.จะมีสักกี่คนโรงเรียนนึงอ่ะแค่จะไม่พออยู่แล้วนะครับ
1: ก็เป็นมิตรกันไว้ดีกว่านะ
0: จริงจริงจริงนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่ช้างนะนะครับเพราะว่า58แล้วเก็บตกข้อความสักนิดนึงคดีไอ้ป๋องไปถึงไหนแล้วครับทำไมยังไม่ประหารอีกม
1: ี
0: คนสันโดษแจ้งมา
1: ส่วนล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ถึงออสโลแล้วนะฮะบอกดีใจเจอคนไทยทักทายไปกันเองผัดกันให้พรอนใหญ่เลยนี่ใช่แพงกัน
0: อ๋อท่านนายกไปออสโลเหร
1: อประเทศนอร์เวย
0: ์อ๋อไปร่วม
1: งานพระราชพิธีพระราชศพกษัตริย์ที่5ในวันพรุ่งนี้ใช่
0: นะฮะพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับเรามีนัดกันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะครับวันนี้ผิดพลาดอะไรไปขออภัยด้วย
1: วันนี้ลาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
4: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยจ
17: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
19: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอโรงเรียนปฐุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์เพาเนยี่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดเจ้าโสธรวัดวะผูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่8กันยายนนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเนาะเดือน9แล้วเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วก็แบบปีใหม่แล้วนะนะฮะทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับทางไลฟ์สดนะครับที่เข้ามานะฮะพี่นางหนูวันสวัสดีครับสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมขอเพลงเข้ามาไก่ตาฟางเดี๋ยวผมจัดให้ด้วยครับเด้อแล้วก็พี่สุภวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวพี่ดาวบอกว่าดีเจมาถึงยังค้ารถติดโอ้โหต้องบอกว่าติดมากๆเลยฮะติดสุดๆผมบอกแค่นี้เลยนะในกรุงเทพในเมืองก็อย่างนี้แหละนะฮะก็รถเยอะก็เป็นเรื่องปกตินะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัฐนะครับน้องฟ้านะครับแอดมินของเรามาแล้วนี่ไงวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็สวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับสวัสดีพี่แสงจันทร์ด้วยนะครับขอเพลงลูกทุ่งโบราณลีโอค่ะนี่เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยเสียเปี๊ยกมาแล้วสวัสดีครับเสียเปี๊ยกเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วนะเสียเปี๊ยกเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วเพลงเสียเขานะฮะมาไม่ค่อยทันเท่าไหร่พี่สำลีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับหล่อระดับ10วันนี้หน้าดีเจมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าครับวันนี้ครับผมให้ทายใครทายถูกมีรางวัลนี่เอาใครทายถูกมีรางวัลฮะคุณคิดว่าหน้าผมส่วนไหนเปลี่ยนไปเอาสิดูออกป่ะเนี่ยเอาละฮะสวัสดีน้องแบมครับผมวัยรุ่นชอบสวัสดีครับดีเจบอสหล่อที่สุดโอ้โหขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีวัยรุ่นด้วยนะอนัสการนะน้องอนัสการสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรแปลกไปฮะหน้าผมให้ทายนี่นะ เอาละครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะฮะจนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะและช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่1สายครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ
0: ่าเอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพลซ่าลันซ่าลอนไลโกพัดนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยนะฮะรอรับสายอยู่นะรอหน้าไมค์อยู่วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้หน้าใหม่อยู่ในสายแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้ำมา
1: สวัสดีครับผมพี่นกจ้าไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ยโอ้โหน่าจะหลายอาทิตย์มากเลยพี่นกวันนี้โทรเข้ามาเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดี
1: สบายดีนะครับผมวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่นกครับ
2: เพราะพี่รักจริงจ้ะ
1: เพราะพี่รักจริงของพี่หนึ่ง BK Band
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: พิเศษให้กับ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแป้งพี่ธวัชพี่วันวิสาแล้วก็พี่เล็กโทประจักษ์เดชาแล้วก็น้อง
1: บอ
2: สหนุ่มน้ำมนต์ค
1: ุ
2: ณ
1: หน้า
2: ก่อนแล้วก
1: ็
2: น้องเมย์ด้วยจ้ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่นกครับได้เลยครับอันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆครับผมครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นกสุพรรณขอเพลงเข้ามาครับผมโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าฮิตมากนะฮะต้องบอกว่าแบบดังเปี้ยงป้างเลยเพราะพี่รักจริงนะของพี่หนึ่งนั่นเองครับพี่หนึ่ง BK Band นะ5ดาวด้วยนะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับหน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ๆ FC ที่รับชมกันอยู่นะฮะพี่

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สักครู่ก็แล้วกันช่วงนี้เนาะก็เรื่อยๆนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเออวันนี้ก็ไหนๆก็จะยาวๆนิดนึงนะครับแล้วผลงานเพลงต่อไปก็เดี๋ยวพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้เลยก็แล้วกันนะครับ
3: จักกิมต

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุติคอนั่นเองครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามาผู้ใดขอมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นุ่มน้ำม่นน้ำกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่บัวสาสวัสดีด้วยนะครับพี่บัวสามาแล้วนะครับแล้วก็พี่คำผัดด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สิริรักษ์นะฮะแล้วก็พี่สิริพรด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็แม่มนแม่มนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสมอดอยด้วยนะครับเสมอดอยมาแล้วพี่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พี่สุภวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะครับทุกคนไปไหนเนาะไปใส่เนาะไปเดี๋ยวเนาะเอาพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สายทองด้วยนี่ครับเสี่ยเปียกคิดถึงใครจ๊ะเสี่ยเปียกบอกว่านอนไม่หลับคิดถึงเธอน่าจะมีสาวๆในนี้แหละใช่ไหมเสี่ยเปียกทำไมไม่เห็นพี่อรุณเลยอ่ะไปตามพี่อรุณมาเลยไปผมว่านะต้องตามละแล้วเปิดเพลงไปแล้วด้วยนะพี่อรุณไม่มาฟังเลยเศร้าเหลือเกินพี่แต่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอศรีสะเกษฝนตกบ่นอครับพี่น้องสวัสดีครับพี่สมชายบอกว่าวัยรุ่นจัดเพลงให้ตาฟังสักเพลงได้ไหมฮะเอาเพลงของหนูเล็กได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะชั่วโมงที่2นะฮะช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะกับหนุ่มหน้ามนนะครับผมอ่ะช่วงนี้นะฮะ 20:41 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เตียงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:45 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับผมก็อ๋อเห็นพี่รุ่นบอกว่าไปเฝ้าไข้หลานที่โรงพยาบาลโอ้ขอให้หายเร็วๆนะครับก็เป็นห่วงนะฮะไม่ได้เข้ารายการน้องโอ๊ตเลยมัวแต่ออกมาเต้นกำลังกายใช่ไหมออกมาเต้นเฮ้ในช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะฮะวันนี้ครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมมีข่าวดีจะมาประชาสัมพันธ์นั่นเองนะสำหรับพี่ๆที่รู้สึกว่าทำงานทุกวันนะครับแต่ว่าทำไมทำงานแล้วหาเงินมาก็แบบไม่พอเคยสงสัยไหมครับมันไม่พอเลยนะฮะรายได้ที่หามาก็ต้องเอาไปแบ่งจ่ายหนี้หลายทางจนในมือแทบไม่เหลือนะครับที่สำคัญนะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยต้องบอกว่าออมสินเขาอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นฮะกับสินเชื่อขออภัยฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับช่วยรวมหนี้ไว้ทีเดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายครับต้องบอกว่าออมสินนี่เขาแบบใจปั๊มเลยสำหรับคนที่มีแบบหนี้จุกจิกหลายทงหลายทางและใครที่อยากจะรวมหนี้ไว้ที่เดียวตรงที่นี่เลยครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทฟังไม่ผิดนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเรทนั่นเองฮะโห 0.75 เหรอน้อยมากเลยนะทุกคนจริงๆนะฮะน้อยมากเลยดอกเบี้ยน้อยจริงๆน่าสนใจเนาะนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนั่นเองครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนั่นเองนะฮะผ่อนนานด้วยนะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเอาหนี้มารวมเป็นก้อนเดียวนะฮะผมเชื่อทุกคนอาจจะแบบมีหนี้จุกจิกมีหนี้ตรงโน้นมีหนี้ตรงนั้นมีหนี้ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นนะฮะมันบางทีคือมันเขาเรียกว่ามันคิดยากเหมือนกันนะถ้าเวลาเรามีหนี้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ออมสินอ่ะคือเขาจะพยายามแบบทำให้แบบหนี้รวมเป็นก้อนเดียวแล้วก็แบบไม่ต้องไปแบบตรงนั้นไม่ต้องไปตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้จบที่เดียวเลยครับที่นี่เลยครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากรวมหนี้ครับมาที่นี่เลยครับออมสินมีทางออกแน่นอนนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะจะได้แบบจะได้บริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นเนาะจะได้ไม่ต้องเอาไปตรงนู้นจะได้ไม่ต้องเอาไปตรงนี้นะฮะที่นี่ที่เดียวเลยครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผม20:49นะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเพลงใหม่เพลงเก่าเพื่อชีวิตอินดี้ลูกทุ่งอีสานหมอลำอันนี้โอ้โหแนะนำกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขอแน่นอนนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะสงสัยขอเพลงไม่ได้ตามขอตามเคยจริงๆขอเพลงได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาจริงๆถ้าพี่ๆที่ติดตามหนุ่มน้ำมนต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะผมเปิดให้ฟังแทบทุกเพลงนะครับคือเปิดให้ฟังแทบทุกเพลงครับจะมีบางเพลงที่ไม่ได้เปิดให้ฟังก็หนึ่งแหละเวลาไม่พอนะฮะสองมันอาจจะซ้ำมันอาจจะซ้ำกับเพลงที่ขอไปนะครับเพราะว่าบางเพลงเปิดไปแล้วแต่ผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ขอกันเข้ามานะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและช่วงหน้าครับชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะสำหรับพี่คนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะให้สิทธิ์สายแรกเลยครับที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็พร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลอนุทินบินร่วมพระราชพิธีประสบกษัตริย์ฮาร์ลที่5พรุ่งนี้โพสต์บอกถึงนอร์เวย์แล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาร์ลที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนโดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีมีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่พำนักในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและการด้วยความปิติยินดีนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากๆประกาศผลบริษัทฮันฮาวาได้รับเลือกต่อเรือฟริเกต1ลำเสนอราคา 16,730 ล้านบาทพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทฮันฮาวาโอเชียนโดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคานี้เป็นราคาคงที่และตายตัวรวมการขนส่งและประกันภัยจนกระทั่งส่งมอบงานณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่กองทัพเรือกำหนดสุริยะสั่งกรมประมงเร่งทำแผนรับมือคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปลาหมอคางดำนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกำชับให้กรมประมงจะทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงเดินหน้าปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567ถึง2570โดยมีกระทรวงเกษตรคอยกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านนายวัชรพลขาวคำเปิดเผยว่าได้เร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเตรียมออกหนังสือเวียนสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็วสำหรับ7มาตรการหลักที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบประกอบด้วยควบคุมและกำจัดด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงในทุกแหล่งน้ำเป้าหมายนำปลาออกจากระบบไม่น้อยกว่า 5,000 ตันปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาชะโดปลากลายรวมไม่น้อยกว่า5ล้านตัวนำไปใช้ประโยชน์ตั้งจุดรับซื้อเพื่อนำน้ำหมักชีวภาพปลาป่นและแปรรูปอาหารไม่น้อยกว่า 5,000 ตันสำรวจและเฝ้าระวังตั้งระบบรับแจ้งเบาะแสสกัดการแพร่ระบาดในเขตกันชนสร้างการรับรู้ทำคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายและวิธีจำแนกสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานวิจัยนวัตกรรมใช้พันธุศาสตร์ควบคุมการสืบพันธุ์พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีติดตามพื้นที่ระบาดและฟื้นฟูระบบนิเวศเพาะปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวและฟื้นฟูแหล่งอาศัยอย่างน้อย16แห่งเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนะธนากุลรายงานค่ะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนา
6: มีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: าอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หืมเลิศอ่ะ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21นาฬิกา7นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สายหน้าไม้นะฮะพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับขอรบสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วาใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
2: พี่ว่าโทรมาจากจังหวัดไหนเนาะวันนี
3: ้สมุทรปราการคร
2: ับ อ้าวคนบ้านเดียวกัน พี่ว่าอยู่อำเภอไหนครับสมุทรปราการ
3: อำเภอเมืองคร
2: ับ
3: อ๋ออ
2: ยู่อำเภอเมืองโอ้แต่ผมอยู่บางเสาธงเลยอ่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: บ้านเราตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่ตอนนี
3: ้ยังคร
2: ับ อ๋อยังเลยเนี่ยอันนี้น่าผมน่าจะคุยกับพี่ว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ
3: ไม่คร
2: ับ น่าจะหลายครั้งแล้วใช่ไหมพี่
3: ครั้งแรกที่ลุกทุ่งมานครแปลครับ
2: อ๋อวันนี้พี่วาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
3: ่ผู้บ่าวอีสานครับของพี่เบลนิพาดาครับ
2: อ๋อผู้บ่าวอีสานตอนนี้พี่วารับชมทางไหนทางไลฟ์อยู่ไหมหรือว่าฟัง FM ครับ
3: ทั้งวิทยุทั้ง Facebook Live ครับ
2: ได้เลยครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่วาครับ
3: ให้พี่บอสแล้วก็ผู้บ่าวอีสานทุกคนเลยครับ
2: โอ้โหได้เลยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ครับผม
2: พี่วาฮะเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนพี่วาพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้คร
2: ับโอเคครับน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะสายหน้าไมค์ของเราครับพี่วานั่นเองฮะจากสมุทรปราการคนบ้านเดียวกับผมเลยนะเนี่ยแต่พี่เขาอยู่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็พี่เขาบอกว่ารับชมทางไลฟ์ด้วยทักทายหน่อยครับพี่วาครับรายงานตัวทางไลฟ์หน่อยเอาละครับขอเพลงเข้ามานะครับสายหน้าไมค์จากพี่วานะครับผลงานเพลงผู้บ่าวอีสานนี่ของพี่เบลนิพาดานะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ผู้บ่าวอีสานทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะเตรียมเซิร์ฟกันได้เลยนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยครับแล้วก็ผลงานเพลงจากพี่วาสายหน้าไมค์ด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเก็บทรงนะฮะของวงฟลูนั่นเองฮะโหซิงเกิลที่ออกมานี่ต้องบอกว่าเพราะทุกเพลงเลยนะครับผมสังกัดจีนี่เล็กคอร์ดครับคำร้องทำนองบอลเมดเมืองสันเทียครับเรียบเรียงวงฟลูนั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะปกตินี่แบบวงฟลูนี่ร้องคือแบบเขาเรียกยังไงอ่ะคล้ายๆแบบจิตวิญญาณอ่ะร้องสื่อสารในจิตวิญญาณออกมาโดยเฉพาะเพลงเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพลงทุกการเติบโตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงเก็บทรงนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงใหม่ที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะในช่วงเวลานี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอจัดผลงานเพลงนี้ส่งท้ายให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดี

คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันที่8กันยายน2569เวลา 22:17 นะคะแต่ไม่มีวินาทีไม่ต้องขนาดนั้นโอ้เป็นไงละเอียดยิบจะได้รู้ว่านี่แหละเป็นเวลาดีเวลาสำคัญที่เราได้มาเจอกันนะคะจะเจอกันแบบนี้ค่ะช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะกับเพลงสนุกๆ นะคะที่เป็นเรื่องราวของนักเต้นไงผู้ฟังแดนเซอร์หรือหางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นมากับดาวเต้นโมต้นนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็ขยับมาเป็นหางเครื่องสามชาคือลูกทุ่งเนี่ยเราต้องเรียกว่าหางเครื่องแล้วคำว่าแดนเซอร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกกันแบบทั่วโลกใช่ไหมแดนเซอร์ตอนหลังเราก็เรียกแดนเซอร์เหมือนกันหางเครื่องสามชานะคะพี่แคทค่ะคัทริยามารสีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บุษบาแดนเซอร์นะคะงานจากพี่หลิวอาจารย์นั่นเองนะคะโอ้โหเต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเป็นยังไงกันบ้างสภาพข้อเข่านะบิ้วกันหน่อยคุณผู้ฟังนะคะหลายคนบอกวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะก่อนนอนให้มันสดชื่นให้มันรู้สึกแบบให้มันสว่างสักหน่อยนะให้มันเฟรชนะคะนะเราจะได้นอนหลับสบายนะจ๊ะนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนะคะเราก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเลยแต่ว่าในช่วงแรกของเรานะคะกับฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรอยากขอให้ใครเป็นพิเศษนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะได้ในหลายช่องทางมากๆทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ยยังหาไม่เจอนะถ้าเกิดว่าไม่มีทางวิทยุเนี่ยทำยังไงดีครับดีเจนะคะทางออนไลน์ได้นะคะออนไลน์ก็มีอีกหลายช่องทางเว็บไซต์ก็มีนะคะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยก็ได้สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วตามด้วยคำว่าConnect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะแอปนี้เนี่ยไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเพียงเท่านั้นแต่สามารถติดตามรับฟังได้ทุกรายการทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากตรงนี้ไว้ด้วยคุณผู้ฟังและทุกช่องทางของเรา LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ได้กดไลค์ใครยังไม่ได้กดแชร์โอ้โหสมอย่างนิดนึงอะนะนะฝากด้วยนะคะกดติดตามได้เลยทุกช่องทางนะ Facebook Fanpage ก็มี TikTok ก็มีนะแล้วก็IG Face ทุกทางทุกช่องทุกช่องทางนะคะนะเราต้องมีกันไว้นะเผื่อว่าวันไหนเนี่ยแบบอันนี้ก็เข้าไม่ได้อันนั้นก็เข้าไม่ได้อย่างน้อยเราต้องมีตั้ง1ช่องทางล่ะอะไรนะวันนี้โอเคอุ๊ยตกใจหมดเลยทำไมรู้ไหมคุณผู้ฟังหันไปเจอที่จอมอนิเตอร์นะคะสายเข้ามาพรึบเลยวันนี้อ้าวละนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เยอะๆเลยการสมัครเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะ02-248-1366ค่ะดีสักครู่หนึ่งสายชิวหิวใจใครอยากคุยสายหน้าใหม่วันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะเมื่อสักครู่นี้สามงานเพลงสนุกเลยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนะคะเบรกความสนุกนิดนึงกับเพลงช้าๆซึ้งๆงานจากพี่ตุ้มจานุกร้องกับเพลงนี้แก้รอวิชาลืมแต่จบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: แกรอวิชาลืมนะคะงานจากพี่ตุ้มจานกร้องนะคะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเพราะมากๆเลยนะคะก็ปกตินะเราก็จะคุ้นชินกับติดรอวิชาลืมในงานจากพี่แอร์สุชาวดีแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ร้องแก้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่นำมาฝากในวันนี้ด้วยนะคะเราไปกันต่อเลยค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยกับสายชิวหิวใจ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ไฮอร่อยเกินครับสายมารอแล้วค่ะจากกำแพงแสนสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
3: ครับครับ
0: โอ้โหเสียงมานุ่มเลยอะค่ะนะหวานมาเลย
3: ครับผม
0: ไม่ได้คุยกันนานนานเลยค่ะพี่หนุ่มค่ะ
3: ก็ช่วงนี้ก็ธุรกิจเยอะครับผม
0: ธุรกิจเยอะ
3: ธุรกิจเยอะครับทำงานมากเกินไปครับผม
0: นะทำงานเยอะๆต้องพักผ่อนด้วยนะพี่หนุ่มนะ
3: ก็นี่แหละพอฝนตกแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับผมแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ทำงานอย่างเดียวครับ
0: ก็ทำงานอย่างเดียวแต่ไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะ
3: วันจ้าสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้ครับไม่เสร็จอะไรครับผม
0: ดีมากมากดีมากมากเลยค่ะนะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนเหรอคะพี่หนุ่ม
3: ครับผมอยากฟังเพลงมนแคนแก่นคูณครับผมฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับ
0: ค่ะ

0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้แฟนๆขึ้น9.5ทุกท่านนะครับผม
0: ค่ะโอเค
1: แล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็พิเศษผู้ใหญ่ใจดีของดีเจทุกร้านนะครับผ
0: ู้
1: ใหญ่ใจดีครับผม
0: น่ารักมากมากขอบคุณมากมากเลยพี่หนุ่มคะที่กำแพงแสนวันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะ
1: อ๋อวันนี้ตกปล่อยๆหน่อยแต่ทุกวันนี้ตกแรงครับ4-5 วันมานี้ตกแรงแต่วันนี้ตกสู้หน่อยเดียวแต่ที่อื่นตกก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตกอะครับเพราะคนที่บ้านตกหน่อยเดียวครับ
0: นะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: นะครับ
0: แสดงว่าช่วงนี้ตกไปทั่วเลยแหละนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หลังก่อนที่หนูจะลงไปจัดรายการประมาณช่วงเกือบเที่ยง5 ทุ่มกว่าๆฝนตกหนักมากนะคะแถวนี้นะคะอสมทพระราม9รัชดา
1: แต่ผมก็อยู่ช่วงแถวหลวงปู่แพ้ววัดลังหมันนะครับ
0: ค่ะค่ะอำเภออะไรคะพี่หนุ่ม
1: อำเภอกำแพงแสนครับ
0: ตำบลที่มันใกล้กว่านั้นอีกนิดนึงหนูกำลัง
1: ตำบลลังแถวถ้าลังหมันก็ลังพิกูลตอนนี้ผมอยู่ห้วยหมอนทองคร
0: ับ อ๋ออ๋อโอเคโอเคนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะพี่หนุ่มนะ
1: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจนะคะเพลงนี้ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอค่ะมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงดึกๆนะก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายค่ะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยไม่ได้สะดวกคุยสายแต่อยากฟังเพลงก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะบางเพลงมีหลายเวอร์ชันอยากฟังเวอร์ชันของใครก็บอกกับน้องเมย์หลังไมค์ได้เลยนะคะที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทางวิทยุนะคะไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยสามารถเข้ามาชมผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคะทักทายนะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยน่ารักที่สุดนะคะสวัสดีพี่จรูนหน้าแก้วน้องอภิสิทธิ์นะคะพี่ประธานพี่มานพพี่สุนะสวัสดีเจ้านะพี่อะไรเอ่ยพี่มะซือดีเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็พี่หนุ่มโรงพี่หนึ่งไม่ใช่พี่หนุ่มพี่หนึ่งขออภัยพี่หนึ่งโรงก๊อกนะพี่ผู้พิทักษ์พี่วิจิตนะจ๊ะพี่สอนจินดารัตน์พี่สมยศคุณแม่ทันพิชาญนะคะแล้วก็มีพี่ไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าจากทุ่งสงพี่ประจวบนะพี่สุพศพี่เดียวจรัญระโนดพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะพี่สิริพรพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องใบน้องหนูดีน้องแชมป์จากโชคชัยศรีนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทางไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้ทักทายเพียบพิมพ์มาอีกทีแล้วกันเพราะว่าข้อความที่อยู่ช่วงต้นๆชั่วโมงเนี่ยตันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็ทักทายสำหรับสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยลูกตาลชนิชานะคะเซิร์ชได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยละกันนะคะอยากให้มีหลายๆช่องทางค่ะผู้ฟังนะคะก็บางคนเคยฟังวิทยุแต่ว่าไม่รู้ว่านี่คือ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ไม่รู้เลยว่าดีเจอ่ะหน้าตาน่ารักขนาดเนี้ยเฮ้ย อันนี้สำคัญอ่ะผู้ฟังอันนี้แบบแฮชแท็กอ่ะอันนี้ดอกจัน38ดอกอ่ะอันนี้สำคัญจริงอันนี้เป็นท็อปิกสำคัญอ่ะเป็นอิชชู โอ้ยนะนั่นแหละนะคะอยู่คนเดียวน่าจะรายการคนเดียวนะคะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเถียงหรอกค่ะ นี่อาจจะเป็นข้อดีนะคะของการนั่งจัดรายการอยู่คนเดียวแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเพลงเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เลยกันละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีงานเพลงของเต๋าภูสินนะเป็นเพลงเมื่อนานมาแล้วแหละนะคะประมาณสัก7ปีได้ละนะคะของคุณเต๋าภูสินนะคะจัดให้เลยพี่วาจากสมุทรปราการค่ะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะจ๊ะซื้อกุหลาบให้เจ้าของจัดให้เลย

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกให้แล้วกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบันทึกการแสดงสดจากงานล่าสุดของเราค่ะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะงานของเราที่เพิ่งผ่านมามหานครแฟนี่แหละนะคะก็มาแล้วพร้อมแล้วนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าพลาดกิจกรรมครั้งล่าสุดไปไม่เป็นไรเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเพลงนี้แม่ติ่งตุ๊บเท่งค่ะ Birthday Tidal Music ค่ะ

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: คนโดนของคนรักจริงนะเพลงนี้ความรักของยักษ์เขียววงเล็บด้วยนะคะว่าทศกัณฐ์นะคะงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่แสงจากจังหวัดตากนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้หลังไมค์เยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวเพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้นะคะสวัสดีสมาชิกนะคะทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ชะนัญญานะคะพี่แจ๋วใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดหนูขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าใครกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับบ้างนะได้มาเจอน้องลูกตาลดีเลย สวัสดีนะคะแล้วก็พี่เบลเบดบอกทักทายดีเจลูกโนดสวัสดีพี่หมวดป๊อกพี่คนไม่สวยพี่เล็กยินดีพี่ปีโป้พี่วิชิตหรือว่าพี่วิจิตนะคะเขียนภาษาอังกฤษมาแล้วก็พี่สลิดพี่ณรงค์ทักทายนะคะบอกรับฟังรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชด้วยนะพี่อเนกจากคลองตาลศรีสำโรงสุโขทัยเด้อนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่สังจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่นักรบนะคะแล้ววันนี้คือคักมากๆนะคะเนี่ยหลายคนบอกว่าฟังวิทยุแล้วก็วันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยผ่านทางไลฟ์ขอบคุณมากๆฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่สำรวยนะคะทักทายจ้าขอบคุณมากๆเลยแหละอ้าวละนะคะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงสนุกๆจากวงชามาให้แล้วกันกับสาวเทคนิคเทคนิคนะเทคนิคจบเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่ยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชา

0: ะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตทิศ4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซันอยู่ไม่เอ่ยเดี๋ยวให้น้องเช็คอีกทีหนึ่งนะคะสายหายไปแล้วหายไปเลยหายไปในอากาศนะคะเดี๋ยวรอต่อสายแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่สองนะใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะหรือว่าอาจจะกำลังทำงานกะดึกอยู่นะคะก็หมุนมาฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะหลายๆคนบอกว่าโหติดตามฟังมาตั้งนานแล้วแหละนะคะแต่ว่าแค่ไม่เคยโทรมาแค่นั้นเองนะคะเขาบอกว่าขอเพลงอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้นแหละ FM 95บางคนนะฟังมาตั้งแต่22ปีที่แล้วโอ้โหนะฟังบ่อยมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ทราบว่าดีเจจะหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ยมันอย่างนี้ นะโอเคสายมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่ซันนะ
4: คร
1: ับครับผมพี่ซันกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับ
1: ครั้งแรกเลยนะคะยินดีต้อนรับมากๆพี่ซันค่ะจากอุบลราชธานีถูกต้องไหมคะ
4: ครับผม
1: ค่ะทำไมเสียงเหมือนฝนตกเลย
4: ไม่ตกครับ
1: ไม่ตกนะอาจจะเป็นเสียงพัดลมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
4: ครับ
1: โอเคปกติพี่ซันฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
4: ฟังตลอดเลยครับทุกวันเลยทุกเช้าทุกเย็นเลย
1: โอ้ทั้งวันเลยนะ
4: ทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ไม่มีโอกาสจะ
1: โทรเข้ามาไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าเป็นวัน
4: ได้โอกาสพอดี
1: เนาะได้เลยโอ้โหฟังทั้งวันเลยแสดงว่านอนดึกด้วยแล้วก็ตื่นเช้าด้วยเหรอคะพี่ซันคะ
4: ไม่ได้ทำอะไรครับก็อยู่เฉย
1: ดีจังเลยอ่ะดีจังเลยดีแล้วล่ะแต่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ซันบอกว่าอยากฟังเพลงนวลรอพี่ที่สวนลำไยของน้องจ๊ะเหรอคะ
4: ครับผม
1: นะที่อุบลมีสวนลำไยไหมคะ
4: มีครับ
1: มีนะปกตินี
4: ้นี่มันเป็นอดีตครับ
1: เป็นอดีตอ๋อหมายถึงเรื่องราวของเพลงนี้เหรอ
4: ไม่ถึงเลยมันเป็นอดีต
1: มันเป็นอดีตมันเป็นอย่างนั้น
4: มันเป็นอดีตแต่ก่อนผมอยู่แถวจันทบุรีมันเป็นอดีตก็จบฟัง
1: มีภูมิหลังมีแบ็คกราวด์มีสตอรี่ได้เลยพี่ซานได้เลยยินดีมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้เลยเพลงนี้นะคะพี่ซานถ้ามีโอกาสเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยโทรเข้ามาอีกได้นะไม่เป็นไรโทรเข้ามาอีกเลย
4: ครับผม
1: ได
4: ้ผมก็โทรใครดีเจไหนมาผมก็โทรประจำแต่ว่ามันไม่มีอย่างนี้
1: อ๋อยังไม่เคยคุย
4: นะฮะเคยพูดคนที่รักสายว่าพูดหน้าไหมครับผม
1: จ้ะโอ้ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะถือว่าเป็นวันดีๆเนาะที่เราได้คุยกันแล้วแหละวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้แบบว่าโอ้นะเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วแหละที่ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะคะโอเคพี่ซันคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ซันพูดตามหนูได้เลยนะคะ
4: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: ค่ะหนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่ซันแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สดีคร
1: ับ ช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ซันจากอุบลราชธานีฝากเข้ามานวลรอพี่ที่สวนลำไยนะคะงานจากน้องจ๊ะนงพนีแล้วก็วันนี้4งานเพลงต่อเนื่องจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันทีเนาะว่าจะมีเพลงของใครอยู่ในพาเรทนี้กันบ้างนะคะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะทั้งสี่เพลงเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะที่จบไปกับอกหักเพราะรักเมียค่ะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่วุฒินครพนมค่ะก่อนหน้านั้นกับน้ำตาคนเลวค่ะเกษมคมสันนะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีสองผู้ต้องหาค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะฝากมาจากคุณลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ฝากข้อความมาเป็นกำลังใจให้ดีเจลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะลุงน้อยขาไม่มีโอกาสโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยค่ะงานจากน้องจ๊ะนงพนีนั่นเองนะคะส่วนเพลงที่เหลือนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมค่ะมาเรื่อยๆเลยที่022481366นะคะทักทายสมาชิกของเราทางเพจเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่อย่าเรียกลุงเรียกอะไรดีอะนะแล้วก็พี่ดารานะคะพี่จรันพี่แดนด้วยแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะป้าหนานมองเนอจากห้วยซานเนี่ยบอกว่าน่าฮักแต๊ะเลยนะลูกนะขอบคุณจนักนะจ้าขอบคุณจนักเลยเนาะนะพี่สุรีนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่วุฒิศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีทาง SMS ด้วยนะคะยังไม่ได้อ่านเลยเนาะวันนี้เนาะจริงด้วยนะคะทาง SMS ของเรานะคะที่4689400เขาบอกว่าอย่างนี้นะผมมีชีวิตอยู่เพื่อรอฟังเสียงดีเจลูกตาลขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอเพลงดอกชบาสีแดงเข้ามาด้วยนะแล้วก็พี่ประเดิมบอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานเนี่ยขอจองเพลงอย่ายอมแพ้ของพี่อ้อมสุนิสาหน่อยนะคะนี่ค่ะพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีเกมอะไรนะอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิมา2ข้อความนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความจากคุณเต้ยบอกว่ารับชมผ่านตำบลอ้อมน้อยสมุทรสาครสัญญาณคมชัดนะคะแล้วก็วันนี้วันเกิดผมด้วยนะคุณเต้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเต้ยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันสักเพลงนึงนะเขาฝากมานะจ๊ะเหมือนหิวว่าเพลงนี้เอาจริง จากพี่ช่างตุ๋ยไชน่า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีซับค่ะมากันต่อที่จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้จอคิวฮิตของเรางานเพลงใหม่จากพี่สิงโตนำโชคค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงป่าตองสะอื้นนะคะคำร้องทำนองค่ะแน่นอนค่ะพี่สิงโตนำโชคเขาก็แต่งเองเขียนเองนะคะเรียบเรียงโดยพี่สิงโตนำโชคแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่ปกป้องจิตดีอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะป่าตองสะอื้นสิงโตนำโชคค่ะ

ฝากด้วยนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่สิงโตนำโชคกับป่าตองสะอื้นนะคะจัดให้หนึ่งงานเพลงมีหนุ่มๆถามมาเยอะมาก

0: ช็อต
1: ช่วงนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังคะมหานครชาร์ตของเรานะคะมีการอัปเดตทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอยากจะมาร่วมลุ้นนะคะร่วมเชียร์นะคะว่าเพลงไหนของศิลปินที่เรารักที่เราชอบหรือเพลงโปรดของเราเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตของมหานครไม่ใช่ อะไรอ่ะอยู่ดีๆก็แบบเอ๊ะไม่ใช่อยู่ในมหานครชาร์ตหรือเปล่าชีวิตคือมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะว่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ เป็นอะไรเมื่อกี้เหมือนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเหมือนมันแบงค์อ่ะทุกอย่างในหัวคือหายไปเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนดึงปลั๊กออก แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ใช่มหานครชาร์ตของเราวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะมีเพลงเข้ามาใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในฮิตที่18นะคะกับเกิบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็น cover version นะคะโดยบิวจิตชริยานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีก1เพลงปริญญาไก่ตีนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานเพลงจากเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการจากจอห์นนี่มิวสิกค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ไม่มีเหตุผลนะคะงานจากหนุ่มเบิ้ลปทุมราชค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่เต้ยสมุทรสาครนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงถ่ายชั่วโมงตอนนี้ 23:55 ค่ะเวลาหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่ SMS ส่งเข้ามาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่อ้อมสุนิสากับอย่ายอมแพ้พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชุนิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามพันงามเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับการหวนกลับบ้านนะบางทีอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราใช่ไหมอยู่ข้างนอกมันเจอทั้งมลพิษเจอทั้งคนใจร้ายเจอคนใจดีเจออะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมใช่ไหมแต่พอเวลาเรากลับมาบ้านเนาะก็ขอให้บ้านของเรายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็สงบจิตสงบใจเราได้อย่างน้อยคำว่าบ้านอาจจะหมายถึงห้องก็ได้อาจจะหมายถึงบุคคลก็ได้นะเอออย่างเช่นแบบว่าเรากลับมาเจอคนที่เรารักอย่างงี้เขาเรียกว่าเธอเป็นเหมือนดังบ้านของฉันเลยนะนี่โอ้ยโรแมนติกซะไม่เมียนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้3ผลงานเพลงนะคะมาแบบภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เลยนะดอกสะแบงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ตามมาด้วยจากเดอะสล้อนะคะกลับบ้านเฮาเตอร์นะคะและปิดท้ายด้วยอันดาค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมในผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้น้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โก plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน19นาทีวันนี้มาช้านิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเพลงน้องไข่มุกยาวปกติจะบอกว่าเอ้ยเที่ยงคืน16นาทีอันนี้เที่ยงคืน19แล้วใช่ไหมเลยไปต้อง3นาทีถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเพลงมันยาวนี่แหละผู้ฟังเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่บางเพลงเนี่ยเวลาแบบขอแล้วทำไมไม่ได้ฟังเพราะว่าเพลงของคุณมันยาวเกินไปหรือมันสั้นเกินไปอะบางเพลงนี่เราจะต้องแบบอุ๊ยเข้าโฆษณาแล้วนะแต่ว่าโอ้ยเพลงมาสัก7นาทีอย่างงี้ก็ไม่ได้ก็เปิดไม่ได้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจเราก็ต้องพยายามสื่อสารออกไปอธิบายกันออกไปในทุกๆวันนะคะว่าทำไมเพลงนี้มันไม่ได้ฟังสักทีหนึ่งก็ลองเลือกเพลงใหม่ดูแล้วกันเนาะแรนดอมดูเผื่อเจอเพลงที่มันถูกอกถูกใจหรือว่าพอดีเป๊ะอย่างงี้นะคะอ่ะน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนจ้ะโทรมาเบอร์ดีเบอร์เดิม022481366ค่ะ022481366นะคะมีคนถามว่าน้องเมย์ไปไหนมานะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไปแบบรวมไปเจอกับผู้กำกับละครผู้กำกับหนังผู้กำกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะมีบางคนไปเจอนี่ด้วยพี่ที่เป็นผู้กำกับโกหังน่ารักไม่รู้แค่เห็นหน้าว่าพอไปดูในเพจพี่เขาปั๊บโอ้ยมีแต่น้องหมาน่ะโอ้ยมันงุ้ยมากเลยนะแล้วก็ไปเจอแบบพี่ๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ไปฟุตฟิตโฟร์ไฟไปยืนทำหน้างงๆใส่เขาล้อเล่นอ่ะก็พอคุยกันได้บ้างนะคะมันก็เป็นงานมีตติ้งนึงที่แบบรวมคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยเนาะที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำงานด้านเดียวกันมารวมตัวกันนะคะส่วนเราเองเนี่ยลองดูซิว่าสังคมของเราเนี่ยเรามีคอมมูนิตี้หรือว่ามีชุมชนไหนที่มันเหมาะกับงานของเราบ้างไหมสมมติว่าเราเป็นคนตัดยางเรามีแบบว่าทีมสมาคมยางพาราแล้วเราต้องไปเรียนรู้นวัตกรรมอะไรไหมเราก็ลองไปเรียนรู้ดูเนาะหรือว่าบางพี่ๆบางคนก็อาจจะแบบเรียนรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยอะไรเงี้ยไปอบรมมันก็มีหลากหลายนะคะเอาจริงๆแล้วมันทำให้เราเนี่ยพัฒนาสกิลชีวิตของตัวเองมากขึ้นอย่างเนี้ยปกติน้องเมย์ก็เป็นนักแสดงอยู่ในประเทศไทยเนาะบางทีเราก็ต้องค้นคว้าหรือว่าแบบหาโอกาสให้กับตัวเองลองไปดูซิว่าต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็ไปทำความรู้จักมาก็เจอแบบพี่ๆที่เขาเป็นแดนเซอร์ของเนี่ยลิซ่าเนี่ยล่าสุดก็เจอด้วยในงานนี้นะคะเป็นผู้หญิงแบบสวยมากเป็นชาวรัสเซียสวยมากจริงนะแล้วก็มีผู้กำกับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูผลงานเขาเห็นเขาเอามาเอาโบชัวอะไรมาให้ดูนั่นแหละแบบโอ้เลิศนะคะเห็นชาวต่างชาติเห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ถ่ายกล้องที่เขาใช้ถ่ายเลนส์ที่เขาใช้ถ่ายเงี้ยเนาะหรือทีมงานที่เขาแบบภาคภูมิใจเอามาเล่าให้เราฟังเราก็จะได้เปิดประสบการณ์ฟังบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลองดูซิเผื่อว่าเวลาเราแบบมาดูว่าสมมติเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งการพูดเราก็อาจจะลองหาแบบคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอบรมเนี่ยน้องเมย์รู้สึกเลยว่าน้องเมย์ต้องไปฝึกภาษาเพิ่มนะคะรวมถึงภาษาใต้ด้วย พูดไม่ได้สักทีห่วยเนี่ยก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังโทรมาคุยบ่อยๆไงน้องเมย์ก็จะได้เรียนรู้ใช่ไหมถ้าสมมติเราจะต้องเก่งภาษาใต้จริงๆเราอาจจะต้องไปอยู่ภาคใต้สัก 3-4 เดือนให้มันซึมซับให้หูมันติดสำเนียงมาอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยพี่เมื่อคืนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแป๊บเดียวน้องเมย์ติดสำเนียงใส่หูมาแล้วเนี่ยพูดกลับมาปกติไม่ได้อะตอนนี้นะคะในระหว่างที่รอสายเมื่อสักครู่นี้เริ่มมีสายที่โทรเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยว3นาที44วินาทีตอนนี้นะคะรอให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามานะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมาในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กะทิครับ
1: พี่กะทินะคะไม่เอาต้องบอกด้วยว่าเด็กชาย
2: ผมไม่ได้เป็นเด็กชายแล้ว
1: ไม่ได้จะให้เป็นเด็กชาย
2: เอางั้นก็ผิดกติกาแล้วกันครับ
1: ไม่ได้ไม่งั้นไม่เปิดเพลงให
2: ้โอ้ผู้หญิงหน้าตาสวยๆนี่ใจร้ายกันทุกคน
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่สวยหนูก็เลยใจร้ายด้วย
2: อ๋อ
1: ถูก
2: ใจร้ายด้วยเหรอเพิ่งรู้เหรอ
1: ตกลงชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: กะทิไง
1: ไม่เอาเร็วๆเด็กชายเร็ว
2: ๆแต่กะทิ
1: ไม่เอาบอกว่าเด็กชายกะทิครับ
2: เด็กชายกะทิครับ
1: น่ารักที่สุดแค่นั้นแหละหนูสบายใจแล้วอะจากจังหวัดอะไรคะ
2: เพชรบุรีครับ
1: เพชรบุรีเอาวันนี้เพชรบุรีไม่มีสำเนียงเหนือใต้หรอใ
2: ช่พูดเพชรบุรีจริงๆมันจะเหนือสั้นครับแค่สุพรรณเหนือยาว
1: อ่าแล้วของคุณพี่นี่เหนือสั้นหรือเหนือยาว
2: สั้น
1: อันนี้เหนือแล้วเหรอคะ
2: ยังไม่เหนืออ
1: ่ะยังไม่เหนอะนะยังไม่ต้องพูดเหนอะนะเดี๋ยวติดหูหนูเดี๋ยวจะเพี้ยนตาม
2: คุณพูดตายไม่ได้ใ
1: ช่ไหมอะไรนะคะ
2: คุณพูดตายไม่ได
1: ้แหล่งตายไม่ชัดพ่อน้องพึ่งหัดมาวันนี
2: ้ผมไม่ใช่ชัยโย
1: สักหน่อยไม่ได้
2: ได้อร่อย
1: ก็สักนิดสักหน่อยแหมเราโทรมาทั้งทีเราก็ต้องมีความแบบเฟรนลี่สนุกสนาน
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่หลับไม่นอนครับ
2: อ๋อเดี๋ยวจะออกไปดูไร่เนี่ยครับ
1: ดูไร่
2: คือมีปลูกเห็ดไว
1: ้ปลูกเห็ดปลูกไว้นานยังฮะ
2: ก็น่าจะนานแล้วนะแต่มันมีหลายอย่างที่ต้องไปเห็ดต้องไปดูกลางคืนเช่นเห็ดตับเต่าเงี้ยต้องไปดูกลางคืนเพื่อไปสอง
1: เห็ดตับเต่านี่มลักลูกทุ่งปะ
2: ใช่ครับแบบน
1: ี้แล้วเห็ดตับเต่ามันกินกับอะไรอร่อยอ่ะ
2: โอ้โหผมก็พูดยากเนอะแต่ชาวบ้านเขากินกันคนใต้เขากินกัน
1: หนูยังนึกไม่ออกเลยว่าเห็ดตับเต่าหน้าตาเป็นไงหนูยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยรู้จักแต่เห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทอง
2: เห็ดตับเต่ามันก็คล้ายเห็ดหูหนูแต่มันใหญ่
1: เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมมาเลยนะ
2: กินชาวยะนาง
1: ทำไมไม่ร้องใส่ทำนองมาด้วยเอ้า
2: อ้าวถามผมก็ตอบเนี่ยตรงเป๊ะเลย
1: ยังไงนะเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่อะไรนะ
2: ขึ้นอยู่ริมเขาย่านางวังบัวสลากบานอยู่ริมบึง
1: แล้วไปเก็บเห็ดตอนเวลาดึกๆอ่ะนะ
2: ไม่ได้เก็บ
1: อ๋อไปดูแล้วถ้าหนูไปเด็ดอ่ะ
2: พวกนี้มันจะขโมยกันกลางคืน
1: แล้วถ้าหนูแอบไปเด็ดอ่ะ
2: จะแอบไปเด็ดได้ไงอ่ะมันอยู่ริมเขาเลย
1: อ๋อเหรอมันต้องอยู่ริมเขาเลย
2: ริมเขา
1: ย่านางอ่ะนะ
2: ครับมันขึ้นอยู่ริมเขาเลย
1: วันนี้คุยกับหนูจะได้สาระไหมเนี
2: ่
1: ยไม่มี
2: แล้วพวกเห็ดตับเต่าเนี่ยถ้าแบบฝนมันตกน่ะสัตว์มันชอบมาตอมไอ้พวกแมลงมาตอมอ่ะแล้วมันจะมีกบตัวใหญ่ๆบนเขาอ่ะลงมา
1: ค่ะ
2: แล้วเราจะไปจับเอา
1: ถามหรือยังว่ากบชื่ออะไร
2: มันไม่รู้อาจจะเป็นชื่อของแม่คนจัดก็ได้
1: อุ๊ยแรงมากรู้ชื่อแม่หนูด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: น้ำพริกปลาทู
1: น้ำพริกปลาทูอันนี้ขอฟังเพลงหรือหิว
2: หิวด้วยครับ
1: ได้น้ำพริกปลาทูนะคะร้องไงนะ
2: ของสามมาเพียงอรุณครับ
1: เพลงนี้ร้องยังไงนะคะ
2: ร้องเลยอ่ะ
1: อ้าว หนูก็ช่วยไม่ได้นะเพราะหนูก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ได้ยังนึกออกยัง
2: ยังเลย
1: งั้นไปฟังเพลงดีกว่าเนาะ
2: ครับขอบคุณมาก
1: โอเคขอบคุณพี่กะทิที่โทรมานะ
2: ครับขอบคุณ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
2: โอ้ยผมเป็นนักดนตรีไทยเก่าผมก็ต้องรู้ดิ
1: พูดตามด้วยอะไรอ่ะ
2: ตามด้วยโป๊ะชิง
1: โอเคเลยตามนั้นแหละให้ทุกคนทั่วประเทศรู้กันไปเลยว่าพี่อ่ะมงแซมงแซแซมงปงปงชึ่งโอเคตามนั้น
2: คนอื่นจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเนี่ย
1: หรอเอชาเอชาชาชาชาชาน
2: ายแม่นะ
1: เอ้าก็เดี๋ยวก็เหมือนกับคนอื่นสิก็ต้องคิดอันอื่นมาสิ
2: ก็นี่เอาให้สั้น
1: โอ้เอาให้สั้น
2: เอายาวเขาหน่อยแม่เราก็แม่
1: แม่เนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้โอเคงั้นแค่นี้นะสวัสดีนะ
2: ขอบค
1: ุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้สิอยากสนุกอ่ะน้ำพริกปลาทูนะคะจากพี่สามารถ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ปวดจังเลยเมื่อยจังเลยนึกถึงสุกายะนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆเมื่อกี้จะบอกว่านอนหน้าจอนานๆแล้วนะเพราะว่าคุณฟังหลายคนบอกว่าโอ๊ยฟังเพลงไปด้วยนะบางทีก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันเมื่อยนะนะคะบางท่านนี่ก็ขับรถทางไกลนะโอ๊ยมันปวดคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยนะใช้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับช่วยดูแลคุณนะคะในเรื่องของนวัตกรรมนาโนด้วยผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยค่ะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเอาไปใช้กันจุกๆนะจ๊ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับแข้งขยับขากันบ้างในช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากล้าเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามา

0: หานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: ีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกจ้ามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะเป็นการกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองส่องกระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะวันนี้อยากจะนำเสนอโดยที่มีกิจกรรมให้เล่นนิดนึงแต่ว่าเป็นการตอบคำถามโดยไม่ต้องบอกน้องเมย์นะคะเพราะว่าถ้าบอกทุกคนพร้อมๆกันน่าจะฟังไม่ทัน จะพิมพ์ก็ได้จะพิมพ์ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆเป็นคำถาม3ข้อด้วยกันค่ะไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ตอบในใจก็ได้ตอบตัวเองซะหน่อยนะคะว่าข้อแรกถามว่าถ้ามีใครสักคนอยู่กับเราในวันนี้เราอยากให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่กับเรานี่คำถามแรกนะคำถามว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีใครสักคนอยู่กับเราเนี่ยใครสักคนคนนั้นเราอยากให้เขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรอันนี้คำถามแรกตอบในใจได้เลยนะคะตอบในใจได้เลยส่วนใครอยากพิมพ์พิมพ์ได้เลยนะก็มันเป็นคำถามแรกเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากให้เขารู้สึกอบอุ่นอยากให้เขารู้สึกเชื่อใจอยากให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยอ่ะลองดูซิอยากให้เขารู้สึกยังไงเมื่ออยู่กับเรานะคะลองตอบดูตอบ

ก็ได้นะคะข้อ2คนมักพูดถึงเราว่าเราเป็นคนยังไงลองดูสิคนมักพูดถึงเราว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงลองตอบดูลองตอบดูอาจจะบอกว่ามองเราแล้วเราเป็นคนเฟรนลี่เราเป็นคนซื่อสัตย์เราเข้าถึงง่ายเราเป็นคนยิงเราเป็นคนตลกเราเป็นคนสนุกเราเป็นคนเรียนเก่งเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนที่มีจิตอาสาเราเป็นคนซื่อสัตย์อะไรก็ได้แบบลองดูซิว่าเราจะตอบยังไง เราใจร้ายใช้อย่างนั้นล่ะลองดูนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายถามว่าใครคือบุคคลตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจของเราใครคือบุคคลตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราตอบหน่อยตอบหน่อย นะคะเซกชันนี้ที่อยากจะมาบอกมาแชร์กันในเรื่องของการให้ความรู้นะคะว่าสาระดีๆในวันนี้เนี่ยน้องเมย์ก็เลยนำ3ข้อนี้มาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเมย์มีไปอบรมแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยอยากแชร์จังเลยนะคะน้องเมย์ตอบวันนั้นนะน้องเมย์เขาถามว่าอยากให้คนรู้สึกอย่างไรใช่ไหมน้องเมย์บอกว่าอันนี้แชร์นะอันนี้แชร์นะอันนี้ตอบของตัวเองนะน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์อยากให้คนที่เขาอยู่กับน้องเมย์เนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเชื่อใจสามารถเล่าทุกเรื่องให้เราฟังได้โดยที่มั่นใจว่าเราจะไม่ตัดสินหมายถึงเราจะรับฟังเขาโดยที่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดหรือต้องไปแก้ปัญหาของเขาอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องเมย์ตอบนะคะแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้เขาไปข้างหน้าได้ดีนะคะส่วนข้อ2เขาถามว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงเรายังไงจริงๆข้อนี้ขอไม่แชร์แต่อยากจะให้คุณผู้ฟังอ่ะช่วยกันแชร์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้มันเป็นการที่ทำให้เรารู้ตัวเองว่าเรามีดีอะไรนี่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีข้อดีอะไรบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองฟังดูซิบางทีเราลืมฟังเสียงคนรอบข้างเลยว่าเขาเคยชมเรายังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำพูดดีๆอ่ะมันไม่ได้สร้างบาดแผลการที่เวลามีคนพูดอะไรดีๆกับเราบางทีเราก็อ๋อเออไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันนึงที่มันมีคนที่พูดอะไรทำร้ายจิตใจเราฝังใจจดจำมากเพราะมันสร้างบาดแผลเราเห็นมันเรามองไปที่บาดแผลที่ไรมันก็ยังคงมีแผลเป็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นวันนี้ก็เลยชวนมาลบบาดแผลตรงนี้นะคะด้วยการลองดูซิว่าเราเนี่ยมองแล้วเราเนี่ยมีดีอะไรนะคะมีคนบอกว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมก็จะบอกว่าแล้วแต่คนอันนี้เราเถียงนิดนึงโอเคเขามองเราเฟรนลี่นั่นหมายความว่าเขานิสัยดีกับน้องเมย์เขาถึงรู้สึกว่าน้องเมย์เป็นคนเฟรนลี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เขาบอกว่าเมย์หรอดูหยิ่งนั่นหมายความว่าแสดงว่าเขาต้องทำอะไรหนูสักอย่างนึงนั่นแหละแต่เขาไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นหนูคนถ้าถามตัวเองหนูจะรู้สึกว่าข้อดีของหนูคือหนูว่าเป็นกระจกหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนทำดีมาเราดีกับถ้าคนที่ไม่ดีมาเราก็เพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาทำไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนไม่ดีใส่เขานะแต่เราใช้คำว่าเพิกเฉยต่อการที่เขากระทำอะไรต่างๆนานาเราแค่ไม่ชอบสิ่งที่เขาทำหรือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ดีอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนแบบเขาเนาะก็แค่เพิกเฉยมันไปทำให้เขาเป็นอากาศไม่อ่านข้อความอะไรเงี้ยปกตินะคะมีคนบอกว่าข้อ1พี่ตอบว่าพี่อยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะข้อ2มีคนชมว่าพี่อ่ะเป็นตัวของตัวเองข้อ3ใช่มั้ยน้องเมย์ถามว่าใครเป็นตัวอย่างให้กับเราใช่มั้ยบางคนก็อาจจะตอบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยฉลาดมากเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะบอกว่าตัวอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบ
เศรษฐีระดับโลกอะไรเงี้ยก็ได้แบบว่าแนวคิดของเขามันดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนมองเป็นไอดอลของเราอาจจะเป็นพระสงฆ์อะไรเงี้ย

็ได้นะได้หมดเลยนะคะอันนี้ข้อ3เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองเป้าหมายของตัวเองว่าเราเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายไปเป็นแบบไหนเช่นเรามองคนนี้เป็นไอดอลเพราะเขาเป็นคนใจเย็นเราก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายว่าเราอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วเราอาจจะต้องระงับตัวเองให้ได้มากขึ้นนะคะมันก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นก็หวังว่าสาระดีๆในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มองตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรบ้างนะคะก็อยากจะให้รู้สึกแบบนั้นในทุกๆวันอย่าลืมนะคะทบทวนตัวเองอยากจะให้เขียนลงไปด้วยซ้ำเขียนลงไปแล้วก็อ่านมันทุกเช้าเราจะได้รู้ว่าเรามีดีอะไรเพราะบางครั้งการที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีดีอะไรเช่นเราเป็นคนเก็บเงินเก่งวันนึงพอเวลาเราจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านกลับมาอ่านเราจะรู้ว่าอ๋อเราต้องคิดก่อนจ่ายเด้ออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเราอยากเป็นคนยังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องเขียนนะคะเราเก่งอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองในทุกๆวันนะคะหันมามองกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่กับผลงานเพลงนี้นะคะการุณาฟังให้จบจากแช่มลำแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะเตรียมคำตอบมาด้วยนะ 02-248-1366 ค่ะเบรกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่สองในช่วงนี้นะคะกดปุ่มไม่ขึ้นโอ้ยเนาะนะอ่ะตอนนี้มาแล้วนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กหญิง
0: น่ารัก
2: เด็กหญิงจิ๋ม
0: นะคะจากจังหวัด
2: ชลบุรี
0: พี่จิ๋มจากชลบุรีนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
2: พี่ไม่ค่อยแข็งแรง
0: พี่ไม่ค่อยแข็งแรง
2: พี่เหนื่อยพี่แบบทำอะไรมันเหนื่อยเหนื่อย
0: แล้วพี่คุยกับหนูพี่เหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อย
0: จริงเหรอ
2: แต่เมื่อกี้พี่ยังฟังน้องเมย์ให้จดเลยพี่ยังจดไม่เสร็จเลย
0: อ่ะไม่เป็นไรงั้นหนูถามตรงนี้เลยได้ไหมช่วยตอบหน่อยสิว่า หนูข้ามมาเป็นข้อสองเลยไหมหรือว่าจะเอาตั้งแต่ข้อแรก
2: ทวนด้วยนะ
0: โอเคได้ข้อที่หนึ่งคำถามมีว่าตื่นเด้อเด้อไม่ใช่เกมเศรษฐีเนาะไม่รู้ว่าหนูหรือพี่ใครจะเริ่มเหนื่อยก่อนกัน
2: แต่พี่เหนื่อยอยู่เลยเนี่ย
0: ใช่ไหมหนูถามข้อสองก่อนหนูถามข้อสองก่อนว่าคนอื่นพูดถึงเราเนี่ยเขาชมเราว่ายังไงบ้างรู้ไหม
2: ตอนนี้คือว่าเมื่อก่อนแล้วพี่เป็นคนที่เก่งใช่ไหมค้าขายก็เก่งอะไรก็เก่งพอพี่อายุมากขึ้นเดี๋ยวนี้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยคือพี่ป่วยแล้วแบบพี่ไม่มีแรงทำจับไอ้นี่ก็ไม่ได้จับไอ้นี่ก็ไม่ได้เดินก็ไม่แข็งแรงค่ะมันก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยไม่มีใครชมแล้ว
0: ไม่มันต้องมีสิอย่างเช่นพี่จิ๋มเป็นคนจิตใจดีพี่จิ๋มเป็นคนชอบช่วยเหลือคนพี่จิ๋มเป็นคนคุยเก่งพี่จิ๋มเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยอ้าวมันต้องมี
2: เอาพูดต่างที่ตะก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวนี้ก็ได้
2: คนที่ต้องมีบอกทุกอย่างเลยอะ
0: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วหรอ
2: มันเหมือนคนถือจ้าทำอะไรก็แบบตัวเองยังโมโหตัวเองเลยที่แบบทำอะไรไม่ได้อย่างใจอะแบบจะทำอะไรเงี้ยพอเราทำอะไรเงี้ยเราจะนึกทำอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อย่างใจอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนิสัยเราก็ยังดีอยู่ถูกไหมล่ะเราไม่ได้ไปโกงใครถูกไหมอ่ะเราอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์แหละ
2: เราไม่ได้โกงใครแต่เราชอบโดนคนโกง
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงอย่างน้อยเราก็ไม่ไปทำร้ายใครถูกไหม
2: ใช่
0: นี่ไงหาข้อดีของตัวเองให้เจอถูกไหม
2: ใช่
0: งั้นเอาใหม่ย้อนกลับมาที่ข้อหนึ่งถ้ามีคนอยู่กับเราเนี่ยพี่จิ๋มอยากให้เขารู้สึกยังไง
2: อยากให้เขารู้สึกว่าเราอะไม่รู้จะทำอะไรแบบคือพี่ทำอะไรไม่ไหวหยิบอะไร
0: เดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ทวนคำถามเวลาเขาอยู่กับเราอยากให้เขารู้สึกยังไงอ
2: ยากให้เขารักเรา
0: อยากให้เขารักเราอยากให้เขารู้สึกเป็นไงปลอดภัยไหมหรือว่ารู้สึกว่าเราเป็นตัวอันตรายสำหรับเขา
2: อยากให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็อยากให้เขาพูดดีๆกับเรา
0: อันนี้คือความต้องการของเราแล้วความต้องการของเขาล่ะ
2: ความต้องการของเขาคือว่า
0: สมมติว่า
2: ไม่ค่อยเข้าใจ
0: สมมติว่าเดี๋ยวพี่จิ๋มแป๊บนึงเซกชันนี้ในคำถามของหนูอ่ะหนูต้องการให้พี่อ่ะดูซิว่าตัวเองเป็นคนอบอุ่นขนาดไหน
2: ตอนนี้นะพี่เหมือนขาดความอบอุ่นเพราะว่าต่างกับแฟนพี่เสียไปเนี่ยพี่ไม่เคยได้รับความอะไรจากใครที่ดีๆเลยอะแม้กระทั่งลูกของเราเอง
0: แล้วตัวเราล่ะคะเราก็ไม่รักตัวเองหรอ
2: เราก็รักตัวเองนะแต่แบบบางครั้งเราเหมือนช่วยแบบพอเราคิดไปอย่างเงี้ยคิดไปอย่างเราก็ทำอย่างที่เราคิดไม่ได้อะมันเหมือนเรามีความสับสน
0: โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องเราจะไม่ถามคำถามพี่จิ๋มแล้วแต่เราจะถามพี่จิ๋มแบบนี้ว่าณวันนี
2: ้
0: ณวันนี้ไม่เมื่อกี้ไม่เป็นอะไรเลยหนูดีใจด้วยซ้ำที่พี่จิ๋มพูดถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าตัวเองรู้สึกอะไรเพราะว่าบางครั้งพี่จิ๋มอาจจะพูดกับใครไม่ได้น้องเมย์รู้สึกดีด้วยซ้ำนี่ไงเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าอะไรนะน้องเมย์ บอกว่าน้องเมย์อยากจะเป็นคนที่มีคนมาคุยกับน้องเมย์แล้วรู้สึกว่าเขาสามารถบอกได้ทุกเรื่องโดยที่น้องเมย์จะไม่ตัดสิน
2: เ
0: พราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่พี่จิ๋มพูดมาน้องเมย์ขอบคุณมากๆค่ะดีใจมากๆที่พี่จิ๋มเปิดใจที่จะพูดกับน้องเมย์เนาะ
2: ค่ะ
0: เออแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกกันนะว่าเขาฟังกันทั้งประเทศเด้อเพราะฉะนั้นน้องเมย์อยากจะบอกว่าเอาเป็นความรู้สึกของน้องเมย์บ้างละกันน้องเมย์รู้สึกว่าพี่จิ๋มอ่ะเป็นคนที่แคร์คนอื่น
2: อืม
0: เพราะไม่อย่างนั้นพี่จิ๋มจะไม่พูดประโยคเมื่อกี้ออกมาเลย
2: ใช่
0: ค่ะพี่จิ๋มแคร์คนอื่นพี่จิ๋มถึงคิดเสมอว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคิดเสมอเขาบอกว่าคนที่คิดมากคิดวนคิดซับซ้อนนั่นหมายความว่าพี่เนี่ยกำลังแคร์คนอื่นอยู่ว่าเขาจะมองเราเป็นยังไงพี่รู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่เราเป็นที่พึ่งให้เขาอย่างที่เขาอยากได้ไม่ได้
2: เออใช่ใช่เลยเมย์พูดตรงเป๊ะ
0: นั่นหมายความว่าจิตใจของพี่เป็นคนจิตใจดีถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ความดีของตัวเองหรือยังคะ
2: รู้ค่ะ
0: เออน่ารักมากแค่นั้นเองเห็นไหมเออเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะช่วยนะซึ่งมันช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรเลยแต่แค่ทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆเราอยากช่วยแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆหนูเชื่อว่าทุกๆคนรับรู้ได้อย่างน้องเมย์เงี้ยถ้าน้องเมย์จะขอให้พี่จิ๋มไปยกของหนักๆก็คงไม่ได้หรอกถูกไหม
2: ใช่
0: เออพี่จิ๋มก็บอกอยากช่วยนะมีอะไรให้ช่วยไหมบอกนะน้องเมย์ก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรนั่งเลย นั่งพักเลยเนี่ยอันนี้คือคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนจริงเพื่อนแท้เพื่อนตายอ่ะเขาจะมองแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอ้ยบอกให้ช่วยยกอ่ะพอบอกว่าขอยืมตังค์หน่อยก็ไม่ให้แล้วมาด่าเราอันนี้ไม่ใช่เพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นพี่จิ๋มอ่ะต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าคนที่เขามาคุยกับเราเขาหวังผลประโยชน์กับเราใช่ไหมเราถึงต้องคิดแบบนี
2: ้ใช
0: ่เออดังนั้น
2: เขาหวังผลประโยชน
0: ์ตัดออกไปไม่นะเออเขายังไม่มองเราเป็นเพื่อนเลย
2: ตัดออกไปนิ้วนึง
0: ไม่ใช่แล้วเออตัดออกไปถ้าเขาไม่มองเราเป็นเพื่อนเราก็อย่าไปรักเขาเป็นเพื่อนถูกไหมเราไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกเขาเพราะฉะนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่าข้อดีของพี่จิ๋มคือแคร์คนแต่เราต้องเลือกแคร์คนที่สมควรจะแคร์โอเค
2: บางครั้งพี่อยากจะคุยกับคนในบ้านแบบให้เขาเข้าใจพี่แต่แบบเขาเหมือนเขาไม่เข้าใจอ่ะแบบอยู่แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยอยู่กับลูกนี่แหละแต่แบบลูกไม่ค่อยเข้าใจพี่เพราะตอนเนี้ยพี่แบบเหมือนทำเงินไม่ได้อ่ะพี่เหมือนเป็นคนสูงอายุแล้วพี่ทำอะไรไม่ไหวอ่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเรา
2: หมายความว่างานในบ้านอะไรเงี้ยพี่ก็เหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ฝาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เยอะได้ทำไม่เยอะซักผ้าอะไรพี่ก็ทำไม่ได้นอกจากว่าผ้าของพี่นิดหน่อยเงี้ยได
0: ้แล้วตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจ
2: คือว่าพี่ก็ไม่รู้แบบเหมือนเรามองไปเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลยเหมือนมันไม่เหมือนเดิมอ
0: ่
2: ะ
0: เราถามเขาหรือยังว่าเขาเข้าใจไหม
2: เขาเหมือนไม่เข้าใจเขาแสดงแบบอาการกิริยาออกมาว่าเขาไม่พอใจเราอ่ะ
0: เราเคยถามเขาหรือยังเราเคยถามเขาหรือยัง
2: คุยก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะน้องเมย์
0: เราเคยถามเขาหรือยังว่าเอาจริงๆนะอยากช่วยอยากทำงานบ้านอยากทำหลายๆอย่างให้มันเหมือนเดิมแต่ถามหน่อยว่าตอนนี้ในเมื่อเราทำไม่ได้แบบนี้เสียใจไหมลองถามเขาแบบนี้สิ
2: เนี่ยแล้วลูกพี่เขาก็ไม่อยู่เขาไปออกเรือแล้วเขาเอาไอ้ที่ก้าวขึ้นลงของพี่ออกไปด้วยเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่จะก้าวขึ้นลงบ้านยังไม่ได้
0: เราบอกเขายังเราบอกเขาหรือยัง
2: ไม่รู้ว่าจะบอกกับใคร
0: นั่นหมายความว่าเรายังขาดการสื่อสารที่ดีซึ่งกันและกันเนาะ
2: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เขาหรือเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่นักจิตบำบัดอ่ะเขามองในมุมตัวเองว่าเขาก็เหนื่อยทำงานนึกออกไหม
2: เออใช่เลย
0: เขาก็มองในมุมของตัวเองเขาคนทุกคนสนใจตัวเองเสมอค่ะ ดังนั้นพี่ก็ต้องสนใจตัวเองไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเสียใจเจ็บใจชอบไม่ชอบเกลียดอะไรก็ตามให้มันเป็นหน้าที่ของเขาส่วนหน้าที่ของเราเราดูแลตัวเองเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราทำไหวโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขอคุยด้วยอย่างเช่นทำไมไม่ทำเลยทำไมไม่กวาดบ้านเลยหรืออะไรเงี้ยเขาเคยพูดแบบนี้ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: หรอแล้วเราตอบเขาว่าอะไร
2: ก็พี่ก็ไม่ค่อยได้ทำจริงๆไงแหละ
0: เราตอบเขาไหมว่าเราเจ็บตัวยังไงเราบอกเขาไหมว่าเราไม่ไหว
2: แบบพี่ทำแบบก้มเอาก้มแบบก้มลงไปเงี้ยไม่ได้คือก้มแล้วมัน
0: บอกเขาหรือยังคะ
2: หัวพี่ครัวหกล้ม
0: พี่จิ๋มบอกเขาหรือยังคะ
2: เขาก็ต้องรู้แล้วว่าพี่ก็อยู่กันมาเป็นติดปี
0: อย่าไปคิดว่าเขาจะรู้ถ้าเราไม่บอกเขาก็ลืม ไปบอกเขาหน่อยบางทีอ่ะมันคือการสื่อสารเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าคนอื่นจะรู้หนูงอนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกหนูโกรธวันไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกถ้าหนูไม่บอกเขาอ่ะถูกปะโกรธเรื่องอะไรอีกโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนมนุษย์เรามันหลากหลายอารมณ์มากมันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันอารมณ
2: ์ใช่ใช่แต่พูดถึงลูกอะเรากลัวว่าเขาเหนื่อยเขาอยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนพูดกับพี่แบบพูดไม่เพราะพูดแบบพูดไม่นึกถึงว่าคุณฟังจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็น้อยใจ
0: แล้วเราบอกเขาไหมว่าพูดแบบนี้เราน้อยใจนะ
2: ไม
0: ่เห็นไหมก็เราไม่คุยอ่ะ หนูกับพ่อกับแม่คุยกันตลอดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่พูดอะไรมาแล้วหนูเสียใจหนูจะหันไปบอกพ่อว่าพ่อพูดแบบนี้หนูเสียใจนะ
2: เออ
0: หนูจะบอกตรงๆแล้วเขาก็จะมาขอโทษเองแต่ถ้าสมมติว่าหนูงอนแล้วหนูฟังแล้วหนูเงียบแล้วหนูเดินออกมันจะขาดการสื่อสารกันไปเลยค่ะความผูกพันมันจะหายไปเลยลองคุยดูแต่ไม่ต้องคุยด้วยอารมณ์เราโอเคเราไม่อาจจะไม่คุยเดี๋ยวนั้นก็ได้เราถอยออกไปสักนิดนึงแล้วค่อยพูดก็ได้เนาะลองดูนะ
2: ตอนที่กำลังแรงๆอะไรช็อกมังโมโหเราพี่ก็จะพยายามเฉยอย่างเดียว
0: แล้วเราก็ต้องพูดด้วยเราก็ต้องพูดด้วยเราไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงแบบโอ๊ยวุ่นวายเลยเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้ถูกไหมแต่เราก็จะบอกว่าพอเขาพูดมาปั๊บเราเงียบแป๊บนึงแล้วเราก็พูดว่าพูดแบบนี้เสียใจนะรู้ใช่ไหมเห็นไหมว่าน้ำเสียงหนูเปลี่ยนเห็นปะเออก็บอกว่าพูดแบบนี้เข้าใจนะว่าโกรธอยู่เข้าใจนะว่ากำลังเหนื่อยอยากช่วยเหมือนกันและที่พูดเมื่อกี้รู้สึกเสียใจเราต้องสื่อสารหน่อยเราต้องสื่อสารหน่อยนะคะสักนิดหนึ่งเนาะน้องเมย์ให้เวลาประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะคะอ่ะผลงานเพลงที่อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ตั้งใจมาหลอก
0: ตั้งใจมาหลอกนะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: ค่ะ
0: อ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: น้องเมย์แล้วถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพี่โทรคุยอีกนะ
0: ได้ค่ะนะคะอ่ะตอนนี้มอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเอง
0: นะคะได้เลยตั้งใจมาหลอกใครละเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
2: อะไร
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ได้น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคขอบคุณพี่จิ๋มที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
0: รู้ใช่ไหมว่าไม่ได้หมายถึงสุขภาพกายอย่างเดียว
2: คร
0: ับไก่โอเคขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: โอเคประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะจริงๆการสื่อสารมันสำคัญมากๆนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะรู้บอกหน่อยถ้าหนูเป็นลูกอ่ะแล้วแม่โกรธอ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่โกรธเรื่องอะไรบางทีก็ต้องบอกอ่ะบางทีหนูอาจจะเผลอพูดอะไรไปเพราะว่ามันเหนื่อยทำงานมาเยอะอย่างเงี้ยนะการสื่อสารสำคัญเมื่อไหร่ต่างคนต่างเงียบนั่นหมายความว่าอะไรคะมันไม่คุยกันแล้วอ่ะนึกออกไหมพอนานเข้าก็คิดเองเองเป็นตุเป็นตะต่างคนต่างคิดไอ้คนนู้นก็คิดคนนี้งอนใช่ไหมไอ้คนนั้นโกรธใช่ไหมคุยกันค่ะหันหน้าแล้วคุยนะคะมันต้องสื่อสารนะคะนะอ่ะวันนี้รวมความหลอกหลอนเลยแล้วกันนะผีเห็นผีนะคะรู้เขาหลอกด้วยตั้งใจมาหลอกนะคะห้ามตั๋วด้วยนะจ๊ะ

0: ผลงานเพลงวอนฟ้าอยากขวางฝันนะคะจากสำราญบุญลาบค่ะสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันแบบเร็วๆเลยนะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82เฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะจ๊ะ อ่านทำไมเยอะแยะเนี่ย82บาททุกอันเลยนะยางลูกขุนนะคะ87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง77บาท70สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS ด้วยนะคะวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดเนาะว่าอยากจะให้เวลากับสายหน้าไม้ยาวหน่อยเนาะอ่ะตอนนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะเป็นผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านผลงานเพลงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นผลงานจากพี่แอมสวรักษ์ปกติเนี่ยเพลงของพี่แอมที่จะเด่นๆดังๆเลยก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตเนาะแต่ผลงานเพลงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังเคยฟังหรือเปล่าแต่เป็นเพลงนึงที่น้องเมย์เคยฟังแล้วแบบนั่งร้องไห้แบบเป็นวักเป็นเวรเลยอะ เลยอยากให้ลองฟังดูว่ามันตรงกับชีวิตใครบ้างหรือเปล่านะคะลองฟังผลงานเพลงนี้ความหมายเพลงนี้ดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหาใครสักคนในช่วงบางเวลาแล้วมาลองฟังดูสิว่าผลงานเพลงนี้มันจี๊ดใจขนาดไหนในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์หมดหน้าที่แล้วพรุ่งนี้นะคะช่วง8โมงนะคะใครที่อยากจะเจอกันก็มาเจอกันได้ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะก็มีพิธีประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดนี่แหละก็เราทำกันทุกปีอยู่แล้วนะคะใครที่ได้มันคือประเพณีเดียวกันเพราะว่าบางคนน่ะสับสนชื่อแต่จะบอกว่าเหมือนกันเขาแค่เปลี่ยนคำพูดให้มันดูแบบให้มันดูเหมาะสมหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้พรุ่งนี้น้องเมย์จะไปถึงประมาณสัก8โมงนิดๆนะคะถ้าใครว่างอยากจะมาเจอกันก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาได้นะคะก็มาลงที่สถานีวัดมังกรนะเนาะแล้วก็เดินตรงมานิดเดียวนะคะก็ถามเขาเอาก็ได้อยู่แถวๆนั้นแหละนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะหน้ากากจากแอมสวรักษ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง LTM FM 95ในช่วงของ Facebook Live นะครับผมไปปุ้งพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่จิรวรรณครับพี่จรัสครับพี่เกษมนะครับพี่พินโยนะฮะสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่บ๊อบบี้นะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีพี่สุวรรณีน้องอะไรนะน้องปูใช่ไหมครับน้องปูที่ KKTKK นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ครับช่างแจ็คเทวานะครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับอ่ะ3เอ้ยไม่ใช่3เพลงสิ4เพลงครับเดี๋ยวเรามาแนะนำมันก่อนมีเพลงอะไรบ้างเมื่อกี้นะครับอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดานะครับเรารอเขาลืมคุณน้าสุนารีนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทั้ง4เพลงเลยนะครับสวัสดีพี่พิเศษศักดิ์นะครับพี่วิชัยครับพี่บุญครองน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนเลยนะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้นะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะสบู่ลามาโซนวิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามารับสายกันนะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองูเข้าฝันจากคุณพี่ดวงจันทร์นะครับพี่ดวงจันทร์สวรรค์นี้นะฮะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะครับหน้าใหม่ดีกว่านะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
3: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกลุ่มเหมือนเดิมสบายดีนะ
4: ก็เหมือนเดิมแหละจ้ะ
3: ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ของมนต์สิทธิ์คิดถึงจังเลยคิดถึงน้องเพชรมากมากเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับนี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วยังเนี่ย
4: ก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะ
3: อาทิตย์กว่าเนาะ
4: พี่จะไปแบบหาแฟนเอาเอ็มเอาอะไรไปให้รถขยะถ้าพี่ไม่โทรมานะแสดงว่าพี่ไม่อยู่ค่ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่เน่งเพลงนี้คิดถึงจังเลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบุญกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องกวางแล้วก็ทุกสุดทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมพี่เน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พี่เน่งขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
4: ดีค่ะ
3: ครับผมพี่เน่งบึงกลุ่มนั่นเองเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ณรงค์บอกว่ารับฟังอยู่นะครับพี่ปราณีตพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่

หว่างนะครับพี่วิชัยน้องแชมป์บอกว่าคิดถึงพี่เพชรนะครับเพิ่งเจอกันงานมหานครฟัมลี่ของเราใช่ไหมครับเอาไว้ครั้งหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันแน่นอนนะครับน้องแชมป์รักษาสุขภาพนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงจังเลยครับจากป๋ามนสิบต้องเรียกว่าป๋านะครับเวลาผมเจอป๋ามนสิบฮะจัดไปครับคิดถึงจังเลยครับ

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมานะฮะจัดไปครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับ5เพลงจบไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับคนบ้าจากพี่เสกโลโซแล้วก็มหาลัยวัวชนนะครับวงพัทลุงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีขอโทษที่คิดถึงแต่พี่ก๊อตจักรพันธ์คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกัลยาณีนะครับคุณแม่เจนเจนถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะตอนนี้กลับมาในช่วงของเพื่อชีวิตก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมก็ขอทักทายกันก่อนพี่ละอายสวัสดีครับพี่จรูนพี่ผู้ใหญ่วันพี่วันวิสากำนันแดงบอกว่าไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะถูกต้องเลยนะฮะ พี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงแรกแล้วกันนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ Facebook หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อก็ได้แล้วขอบคุณน้องกวางน้องกวางไม่น้อยของพี่เรวัตนะครับที่เชื่อมให้ตลอดเลยนะฮะเชื่อมสัญญาณ ตอนนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสุขสกินสบู่สมุนไพรนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ครับผมตอนนี้ไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเป็นฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-136ครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
3: สนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับก็ยังอยู่กับผมในชั่วโมงที่2ผมเป็นพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลนะ
2: ครับ
1: พี่เฉลิมพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: ลพบุรีครับ
1: จากลพบุรีแถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกเลยครับ
1: ยังไม่ตกนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ยังคอยที่ซอยเดิมครับ
1: จากไอ้มอนแคนเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้แด่คุณพยาวน้ำทิพย์และแฟนขึ้น95ทุกคนครับ
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ค่อยจำอยู่ครับ
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: คุณพยาวน้ำทิพย์ครับ
1: ให้กับพี่พยาวนะ
2: ครับ
1: ได้
2: แต่ว่าผมมีอดีตดีที่นั่นนะครับจ
1: ะ
2: ใช้136
1: นะครับอ๋อเข้าใจเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรีมอบให้พี่พยาวน้ำทิพย์นะฮะนี่บอกว่ามีความทรงจำดีๆนะครับก็เลยยังคอยที่ซอยเดิมแต่พี่มนแคนแก่นคูณนะครับไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมียังขอยที่ซอยเดิมนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนรอพ่อรักครับน้องวิรดาวงเทวันรอพี่ทิพย์นอกจากน้องกระแตอาสยามนะครับแล้วก็งั้นน้องรออยู่ตรงนี้เพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากวง My Eyes Can Be Go นั่นเองนะครับทักทายกันหน่อยครับพี่นันทาครับพี่คำเตยสวัสดีน้องดารวันนะฮะสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ตุ่มชมบลีมาในการตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ละอายครับพี่สว่างนะครับพี่สรนนท์ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยายเกตแก้วพี่ลัดดาวันพี่นรมนครับคุณไอ้กว้างไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีครับคุณครูน้องเพชรนะฮะคุณครูเลยเหรอฮะคุณครูน้องเพชรอย่าเลยครับต้องเรียกว่าเซนเซแล้วกันเซนเซเลยล่ะปกติแล้วจะเรียกแต่คุณครูเมย์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคุณครูน้องเพชรนะฮะนั่นสิสอนวิชาอะไรดีนะฮะทักทายครับพี่อารมณ์นะฮะพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่เกษมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงคู่สึกง่ายนะครับจากน้องน้ำแข็งทิพย์วรรณครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์ยศดนัยผู้ทองนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หัวใจกระดาษนะฮะบทเพลงจากวงพี่อู๋ธนทรนะครับพี่อู๋ TNT นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็คือยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับบทเพลงจากวงอินคานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่เฟนโยพี่นันทาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีพี่จรัสครับพี่เซาคามพี่วิสิทธิ์ศักดิ์พี่แมงภูวการพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่พินโยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีนะครับนี่มาแล้วนะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะฮะสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะพี่จันเพนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผม3เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจัดให้ฮะไม่ว่าจะเป็น Sky Pass ในช่วงของอะไรฮิตนะครับนับได้สอกแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวแล้วก็ PNP นะครับวงแอลกอฮอล์แล้วก็โปเตโต้นะครับกล้าพอไหมนะฮะจัดให้ครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ครับพี่บรรเทาพี่สาวขาพี่สันทัศน์กำนันแดงสวัสดีฮะไหนดูสิมีใครกันบ้างสวัสดีครับพี่รวิภานะครับสวัสดีพี่อารมณ์ครับพี่ไทรัตแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับพี่ยายเกตแก้วพี่รัตติยาครับพี่สาวขามพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่3แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอะไรนะแค่ตัวคนเดียวใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับขอเรียกวังเล็กๆจากวงบางแก้วนะครับผมนี่จัดไปยายเอาสามย่านนะครับทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะจากจุฬาภรณ์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อนะเป็นเพลงแนวสบายๆแล้วกันแต่สบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาถันสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ

0: พอเพียงทุกท่านนะครับพี่สุภัทราด้วยนะครับผมตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับผม2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีจะไปแต่น้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็จะอี้จะอั้นเนาะบทเพลงจากไอ้เตวิตนะครับพี่แดงนุจิราบอกคนเหนือฟังเยอะหนาเจ้านะครับโอแต้กาสวัสดีครับพี่นวลจันทร์พี่บุญศรีสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวัยพี่นันทาพี่หนูเพียรพี่ชลิตาบอกว่าไม่มาทักแต่ฟังตลอดนะจ๊ะแป๊บๆได้กลับไปพักผ่อนแล้วครับเดินทางปลอดภัยจ้าน้องอนิชาครับพี่นรมนไม่ค่าออกตลาดแล้วค่ะค่อยเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพวกบุญจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

0: ไปเป๊ะนะเมื่อวาน5:13 เช้านี้5:12ตื่นเช้านะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็หลายท่านตื่นก่อนบางท่านก็ตื่นทีหลังบางท่านก็ตื่นเวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครที่จะมีภารกิจนะคะก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันเท่านั้นเองนะคะแต่เราเจอกันด้วยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ5:00 ถึง 7:00 วันนี้มีน้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความ022481366ค่ะโทรมารอสายได้เลยนะคะ022481366นะคะเช้านี้เอาข่าวน้ำมันกันเลยนะคะโอ้โหมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก70 สตางค์ต่อลิตรสำหรับดีเซลส่วนเบนซินนะคะ80 สตางค์ต่อลิตรค่ะก็เรียบร้อยกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์นะคะขึ้นมา80 สตางค์ต่อลิตรนั้นเว้นตัวพรีเมียมอะค่ะพรีเมียมราคาคงเดิมส่วนดีเซลนะคะทุกชนิดก็เพิ่มขึ้นมา70 สตางค์ต่อลิตรก็เว้นพรีเมียมเหมือนกันนะราคาคงเดิมนะคะวันนี้ราคาขายปลีกนะคะถ้าเป็นเบนซินธรรมดาก็48.08 บาทแก๊สโซฮอล์39.09 บาทแก๊สโซฮอล์ตัว E20 34.09 บาทแล้วก็ E85 30.03 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.72 บาทแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ยังราคาเดิมนะ47.79 บาทนะคะส่วนพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99อันนี้ไม่เคยเติมเนาะ49.79 บาทรถชนิดไหนไม่ทราบที่จะเติมตัวนี้พรีเมียมแก๊สโซฮอล์99เนี่ยโอ้โห49.79 บาทนะคะส่วนดีเซลก็จะมีพรีเมียมดีเซลนะตัวนี้50 บาทนะไอซูเปอร์ดีเซลอะพรีเมียมอะ50.05 บาทนะคะอันนี้ราคาคงเดิมส่วน2 ตัวของดีเซลคือ B7 วันนี้39.84 บาทกับดีเซล B20 34.84 บาทนะคะอันนี้เป็นราคาขายปลีกที่ไม่รวมภาษีนะไม่รวมภาษีบำรุงนะคะต่างจังหวัดก็จะสูงขึ้นมาหน่อยกรุงเทพอันนี้ราคากรุงเทพมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไหนใครจะบ่นอะไรเรื่องราคาน้ำมันไหนคะใครจะบ่นอะไรบ้างก็ไม่รู้จะต้องยังไงเนาะขับรถก็ขับแบบช้าๆประหยัดกันหน่อยนะคะน้ำมันมันขึ้นมา2 รอบแล้วยังไม่ลงเลยนะคะนี่เมื่อวานคุณป้าท่านนี้ไม่รู้ว่าแกขับประหยัดหรือเปล่านะแต่แกขับรถเบนซ์นะคะป้าวัย77ค่ะขับรถเบนซ์อยู่แถววิภาวดีรังสิตแกย้อนสอนน่ะพฤติกรรมคือพอออกจากห้างปุ๊บแกไม่ไปกลับรถแกย้อนสอนเลยโอ้โหชื่อว่าคุณป้าพะเยาอายุ77 ปีนะคะขับรถเบนซ์ก็อ้างว่าเป็นตำรวจจ๋าอย่าเอาเรื่องป้าเลยป้าอายุเยอะแล้วป้าก็ใจผิดคิดว่าขับย้อนสอนสวนทางได้จริงๆตรงนั้นเนี่ยนะคะมันมีเครื่องหมายย้อนสอนแต่คุณป้าเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่กลับรถก็เลยทำให้ขับเลี้ยวเข้าไปบริเวณย้อนตรงนั้นประมาณ1 กิโลค่ะโอ้คือถ้า50 เมตรเนี่ยก็อาจจะแบบเข้าใจผิดได้นะแต่นี่ย้อนไป1 กิโลนะคะตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีคุณป้าสักหน่อยข้อหาหลักคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะต้องส่งฟ้องศาลในวันนี้นะคะปรับไป3 ข้อหา ตำรวจก็ออกใบสั่งปรับเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนตำรวจส่วนรถเบนซ์เมื่อวานนี้ถูกยึดนะคะยึดไว้เป็นของกลางในคดีก่อนจะเดี๋ยวส่งศาลแล้วศาลค่อยตัดสินว่ากันนะคะก็จะลิบเลยเหรอหรือยังไงไม่รู้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าจะลิบรถเบนซ์คันนี้หรือเปล่านะคะพฤติกรรมการขับรถย้อนสอนแล้วโดนบีบแตรแต่ยังไม่หยุดตำรวจบีบแตรนะคะว่าหยุดไม่หยุดซึ่งคุณป้าเนี่ยแกบอกว่าแกได้ยินเสียงแตรรถที่บีบแต่ด้วยความตกใจไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงพวกแกเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดหมดเลยแล้วก็ย้ำว่าคุณป้าเนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงแถวรัชดาใช้เส้นทางนี้ประจำอยู่แล้วแล้วแกย้อนประจำเหรอเพราะวันก่อนหน้าไม่มีใครเห็นใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้ตำรวจเห็นยืนยันว่าคุณป้าพยาววัย77ปีไม่มีโรคประจำตัวใดๆจะหลงจะลืมจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีส่วนลูกๆรุ่นนี้ก็ต้องมีลูกๆหลานๆแล้วเนาะก็บอกว่าถามว่าทำไม ปล่อยให้คุณแม่ขับรถคนเดียวตำรวจบอกว่าได้คุยกับลูกสาวของคุณป้าเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆลูกๆเขาก็ดูแลอยู่นั่นแหละแต่ด้วยความที่ป้าเนี่ยออกมาในบริเวณที่ถือว่าใกล้บ้านเป็นห้างใกล้บ้านนะคะตำรวจก็เน้นย้ำไปที่ลูกแล้วว่าถ้าอย่างนั้นแกขับรถแบบนี้อย่าปล่อยให้ขับรถออกมาก็ถามว่าจะไปเอาอย่างนี้ในเมื่อชาวบ้านชาวเมืองก็เข้าใจผิดเนี่ยไอ้เรื่องการขับรถย้อนเนี่ยนะคะตำรวจจะต้องไปปรับปรุงพื้นที่ทำเครื่องหมายให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกไหมหรือยังไงจราจรนะคะของสน.หรือนวิภาวดีใช่ไหมเมื่อวานนี้งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตใกล้สน.วิภาวดีเลยค่ะพันตำรวจโทผู้ทรงเมาทุ่งสารวัตรท่านบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจุดเกิดเหตุมันมีลักษณะก็คือสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วสัญลักษณ์ห้ามย้อนสอนมีนะคะถ้าใครที่ขับชิดช่องซ้ายเลนซ้ายไปกับรถมันจะมีช่องทางไปปกติซึ่งไม่ว่าจะช่องทางหลักหรือช่องทางรองก็ชัดเจนมากไม่ต้องเพิ่มป้ายเป้ยอะไรไม่ต้องแล้วแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปวางกลวยนี่วางกลวยให้ชัดเจนกว่าเดิมนะคะแล้วก็เมื่อวานคุณป้าเนี่ยโดนปรับไป 3,000 ส่วนการริบรถอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในวันนี้ที่ตำรวจจะส่งฟ้องเพราะว่าขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งมีโอกาสสูงนะคะที่จะถูกศาลสั่งริบรถแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจอย่างที่ว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์ชี้แจงนะคะโอ้โหเช็คกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยนะคะย้อนสอนไปเกือบกิโลนี่ค่ะตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครสุดท้ายรู้แล้วนะคะนัดมาสอบปากคำเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ถ้าเป็นกิโลเนี่ยนะมันก็ดูจะเยอะไปนะคุณป้าเนาะมันเยอะไปจริงๆเพราะฉะนั้นคุณป้าก็ต้องไม่ย้อนนะต้องยอมที่จะไปกับรถไกลๆหน่อยนะคะไกลๆหน่อยอันตรายเนาะเราเคยในต่างจังหวัดก็เคยเจอเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ขับไปกระบี่ก็เจอนะรถเก๋งอยู่คันหนึ่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบสั้นๆน่าจะเป็นเซียนในพื้นที่นะคะเขาถึงกล้าขนาดนั้นแล้วเป็นเราไม่กล้าจริงๆคือมันเป็นถนนใหญ่อะขับรถย้อนสอนอย่างเงี้ยก็โดนไป3ข้อหาเบื้องต้นปรับไป 3,000 แล้วเดี๋ยววันนี้ส่งศาลนะคะคุณป้าคงจะเจ็บหลับแล้วนะคะไอ้ตรงช่องทางหลักบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าอ่ะตรงแยกลาดพร้าวอ่ะแล้วไอ้คนที่เขาจับภาพได้นะก็เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้อ่ะรีเทิร์นพาร์ทเก็ตบอกว่า อุ้ยรถหรูมายังไงเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองมารถเบนซ์สีขาวมาเชียวเออนี่ก็น่ากลัวนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอนะคะว่ารถเนี่ยเป็นของกลางจะถูกริบไหมอย่างไรนะคะติดตามกันเรื่องนี้มีสายมาแล้วนะคะสวัสดีรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ธงชัยนะคะ
1: ครับพี่ธงครับ
0: ครับผมชลบุรีนะคะ
1: ครับผมแถวบ่อวินชลบุรีนะครับ
0: อ๋อบ่อวินเราเคยคุยกันไหม
1: เคยคุยครั้งหนึ่งแต่หลายเดือนมากแหละ
0: อ๋อหลายเดือนมากแล้วเนาะอ๋อค่ะเชิญค่ะพี
1: ่ตอนนี้พอดีมาในตรงหอพักของผมนะหอพักกาญจนาบ้านน้องแฝด
0: ทำเบอร์บ่อวิน
1: เขาทำเขาทำถนนใหม่ขยายถนน6เลนนะฮะมันก็เลยแต่เดือนนี้เมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมมันเกิดฝนตกหนักแล้วดินมันสไลด์เสาไฟโค่นแล้วก็กำแพงพังแล้วก็หลังคาพังแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะเขาอ่ะมาทำกำแพงให้แล้วแต่หลังคายังไม่ยอมมาทำตอนนี้มัน2เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าแล้ว
0: โ
1: อ้โทรไปก็เดี๋ยวมาก็เงียบ
0: เดี๋ยวอยู่นั่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
1: ผม
0: ไม่ได้ระบุว่าจะมาวันไหน
1: แล้วตอนแรกบอกอาทิตย์เดียวตอนหลังจากทำกำแพงเสร็จบอกว่าไม่เกินอาทิตย์ครับเดี๋ยวสั่งของมันมาแล้วก็ทำเลยนี่ก็3อาทิตย์แล้วเนี่ยหลังจากที่ทำกำแพงเสร็จนะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เข้าอาทิตย์ที่3แล้ว
0: โอ้
1: อันนี้ร้านค้าเขาเดือดร้อนครับเขาร้อนใช่ไหมแล้วเวลาฝนมาเขาก็ลำบากมันสาดเข้าในตัวร้านเขาเข้าของก็เสียหายอ่ะ
0: โอ้แล้วไอ้กองดินนั้นมันเป็นของใครอ่ะคะ
1: ไอ้กรมทางบริษัทบุรีรัมย์ก่อสร้างครับรับเหมาเส้นทางเนี้ยครับ
0: โอ
1: ้ผมเคยโทรไปคุยกับซีโอผมเคยคุยโทรไปคุยกับ CEO ของบริษัทมานะเขาก็บอกเดี๋ยวจัดการให้ตกใจเย็นๆบอกว่าไม่เป็นไรเรารับผิดชอบให้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันสองเดือนกว่าแล้วอ่ะ
0: สอง
1: เดือนกว่าแล้ว
0: ที่บอกว่าจะเดี๋ยวมาเนี่ยเขาเป็นใครคะตอนที่เขารับปากว่าเดี๋ยวมา
1: ก็เป็นคนของบริษัทบริษัทก่อสร้างไหมครับ
0: อ๋อเป็นระดับไหนอะพี่เขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือเปล่า
1: ก็ระดับหัวหน้าเขาอะครับระดับตรวจงานไอ้ประจำอยู่เป็นนี้เลยตรวจงาน
0: โอ้ระดับหัวหน้าเลยก็คือมีอำนาจแหละเนาะ
1: มีอำนาจครับ
0: เขาก็มาไม
1: ่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะก็พูดถึงนะมันทำไมเพราะว่าร้านค้าเขาเดือดร้อนมากเวลาฝนมาเงี้ยเขามันสาดใช่ไหมมันเป็นหลังคาที่ว่านั่นนะทั้งวันเขาก็ต้องล้างจานตากแดดเนาะมันอยู่กลางเพราะมันพังอะเนาะ
0: โอ้รู้สึกว่าเสียหาย
1: ใช่
0: แต่เขายังไม่ทำอะไรเลยไอ้การก่อสร้างของเขาก็ยังดำเนินไปปกติเหรอคะพี
1: ่ใช่ใช่เพราะงานเส้นนี้เพิ่งทำได้ปีนิดๆเองโครงการเขามัน900วัน
0: อ
1: ะ
0: อุ้ยก็น่าจะอีกนานใช่ไหม
1: ใช่โครงการอีกนานครับแล้วโทษทีนะครับทำมันการวางท่อนี่โคตรป่วยเลยนะครับบริษัทนี้มันมีผู้รับเหมาหลายจุดนะหลายเจ้าแต่ไอ้เจ้าที่มาทำให้ตรงหน้าหอผมเนี่ย
0: แล้วเดี๋ยวแล้วทางเจ้าของโครงการเขาไม่มาตรวจอะไรเหรอคนเช้าคนอะไรก็ต้องมีมาตรวจงานนะว่าผ่านหรือเปล่า
1: ผมเคยเรื่องนี้ผมเคยถ่ายรูปแล้วส่งไปที่กรมทางหลวงชนบทที่กรุงเทพนะเขาบอกว่าเขารับเรื่องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาตรวจผมก็เลยบอกว่าคุณจะมาตรวจได้ไงในเมื่อเขาวางท่อเสร็จปุ๊บเขาก็กบดินเลยแล้วคุณจะมาตรวจเห็นได้ยังไงว่าเขาทำยังไง
0: จะเห็นอะไรล่ะ
1: ใช่ผมก็เลยบอกว่าผมมีรูปถ่ายหมดนะครับทั้งวิดีโอขนาดท่อวาง
0: ต่อกัน
1: ห่างเป็นห่างเป็นฝ่ามือเลยนะ แล้วปกติผมถามเขาว่าการวางท่อเนี่ยที่ถูกต้องนี่จะต้องเทลีนก่อนใช่ไหมเขาบอกใช่เราจะต้องเทลีนก่อนแล้วก็วางท่อตามเพื่อว่ามันจะได้เสมอแล้วก็ตรงแล้วก็ต้องเกาปูนเขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกเกาปูนนะคือยาปูนด้านบนด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านในใช่ไหมช่วงร้อยต่อ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่เจ้านี้ไม่เคยทำเลยครับผมมีทั้งวีดีโอมีทั้งภาพนิ่งแต่เนี้ยผมเคยบอกเขาว่าทำไมไม่มีหน่วยงานมาตรวจสอบเลยเขาบอกอ๋อตอนนี้โครงการยังไม่แล้วเสร็จบอกคุณครับถ้าโครงการแล้วเสร็จเนี่ยอีกไม่นานแล้วครับดินมันก็ซุดเพราะว่าคุณทำแบบนี้คุณไม่ได้นั่นเลยอ่ะเพราะว่าคุณทำไปกบไปอ่ะคุณไม่ได้ก้าวปูเลยอ่ะผมเห็นชัดเจนแล้วผมถ่ายรูปไว้หมด
0: แล้ว
1: ผมก็เลยบอกว่า
0: แล้วเนี่ยมาตรวจงานยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมพี
1: ่ใช่จะเจอได้ครับเขากบดินไปแล้วมัน
0: กบไปแล้ว
1: นะใช่อีกเจ้าเลยครับผมดูเขาทำนะเขาจะเทลีนไปเลยนะเทลีนสมมติว่าวันเนี้ยเทลีนได้ยาวกี่ร้อยเมตรอ่ะจบแค่นั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็วางท่อเรียงแล้วก็เสมอตรงแล้วก็ไอ้เสาปูนนี่สามด้านเลยด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านบนด้านในเกาแล้วเขาก็เอาไว้อย่างนั้นนะเขาไม่กบดินนะเขาไม่เคยกบเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ไม่กบเพราะว่าเขาบอกว่าผมก็เลยถามเขาจะมาอีกข้าวที่ร้านนี้เจอผมก็จะถามเอ้ยหรือไม่พี่ทำอย่างนี้บอกอ๋อผมก็ปล่อยไว้งี้เนี่ยผมให้เขามาตรวจสอบเลยเพราะว่าผมโปร่งใสอยู่แล้วเพราะว่าผมทำชัดเจนผมไม่ได้ทำไปกบไปไอ้ทำไปกบไปแล้วโอ้โหมันชัดเจนเลยบอกว่าแย่มากนะแต่ผมไม่อยากบอกชื่อช่างผู้รับเหมาคนเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่บริษัทบุรีรัมย์นะบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งคนมาตรวจบอกคุณจะตรวจเจอได้ไงก็เขาทำไปโกกไปอ่ะ
0: ก็จำจบไปแล้วตรงนั้นจุดๆเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่แล้วไอ้ช่วงบริษัทเจ้าเนี้ยรับนะประมาณน่าจะเกือบ2กิโลอ่ะ2ฝั่งอ่ะนะ2ฝั่งทาง
0: ค
1: ่ะจะประมาณเกือบ2กิโลอ่ะทำแบบนี้หมดเลยครับแม้กระทั่งคนงานเขาผมลองถามนะว่าเขาทำอย่างนี้ตลอดเลยบอกใช่เขาก็ทำไปโกกไปเงี้ยอันไหนวางลีนได้ส่วนมากเขาจะเอาลีนสำเร็จมาทำมาปูเฉพาะที่ตรงช่วงเป็นบ่อพักอ่ะแล้วช่วงต่อไปเขาไม่เคยวางลีนเลยครับวางท่อเลย
0: ฝากนะคะ
1: เห็นมากเห็นง
0: าน
1: ใช่มันแย่มาก
0: คือนี่เป็นงานของกรมทางหลวงชนบทนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าผมคุยกับนักข่าวท้องถิ่นไว้แล้วว่าจะให้เขาลงมาตรวจสอบมาทำข่าวเพราะว่า มันมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้แกล้งเขา
0: ค่ะที่เขาทำเสียหายก็ยังไม่
1: ไปมันเป
0: ็
1: น
0: ไม่ชาวบ้านเลย
1: ใช่และอีกอย่างมันเป็นภาษีของประชาชนทุกคนในเมื่อเขาทำอย่างนี้มันก็เหมือนเขาหมกเม็ดนะครับ
0: ค่ะพี่
1: เพราะว่าเวลาเขาทำเขาคิดเต็มราคานี่เขาไม่ได้ลดราคาให้หลวงนี่แล้วคุณมาทำหมกเม็ดแบบนี้ผมว่าไม่ถูกต้อง
0: ค่ะฝากช่วยแล้วก็ผู้รับเหมาก็ช่วยกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่ถ้าฝนตกเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมไอ้กองดินที่ว่านี่เนี่ย
1: บอกว่ามันอนาคตมันต้องซุดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้เทลีนแล้วเขาไม่ได้เกาปีนแล้วช่วงร้อยต่อห่างเป็นป่ามือก็มีนะครับมันไม่สนิทช่วงร้อยต่อของท่อเนี่ยบางช่วงอ่ะนะผมถ่ายรูปไว้ห่างเป็นฝ่ามือเลยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับยังไงผมรบกวนรายการนี้ช่วยฝากไอ้เรื่องทางท้ายผมด่วนเลยครับเพราะว่าผมร้านค้าเดือดร้อนใช่
0: ได้ค่ะยินดีค่ะพี่ทง
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคะวันนี้คุณจำมอนยังไม่เข้าอีกนะคะ
0: เดี๋ยวเข้าค่ะเดี๋ยวจะมาค่ะเดี๋ยวจะมารอสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะสำนักงานกสทช.ได้มีการรวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569แล้วนะคะพบว่ามีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายและระงับข้อความสั้นหรือ SMS ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวม 12,835 ข้อความมาตรการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมเพื่อช่วยป้องกันและลดช่องทางที่มิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความที่มีลิงก์ต้องสงสัยการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการนำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องพร้อมมุ่งพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ยังคงมีอยู่เสมอเนืองๆนะคะเมื่อวานนี้ตัวเองก็ได้รับ SMS มาบอกว่าท่านค้างค่าทางด่วนนะคะมีระยะนานมากเลยนะไอ้อย่างเงี้ยอยู่ๆเมื่อวานนี้ก็มานะคะบอกว่าค้างค่าทางด่วนอยู่ให้กดลิงก์เข้าไปประมาณว่าเหมือนให้เข้าไปจ่ายอะไรสักอย่างนึงนะคะเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนะคะท่านมียอดค้างชำระ M4 โปรดชำระมาจากข้อความหมายเลขบวก370-6259-1340ไม่ทราบจังหวัดประเทศไหนนะคะเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ได้รับข้อความเดียวกันแบบนี้นะท่านมียอดค้างค่าชำระ M4 ไม่ต้องกดลิงก์เข้าไปชำระอะไรนะคะนี่คือมิจฉาชีพ 100% แน่นอนนะคะสำหรับยังมีอยู่นะคะในบ้านเราเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกสทช.ก็มีการเตือนเสมอนะคะสำหรับในส่วนของการรับ SMS รับโทรศัพท์อะไรก็ตามนะคะ

คือจากเหตุการณ์คนร้ายขับรถไล่ยิงถล่มรถเก๋งคันหนึ่งนะคะรถเก๋งคันนั้นเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานที่ห้องประชุมของกองกำกับการตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็ประชุมเรื่องนี้กันว่าตอนนี้เนี่ยสามารถไปควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุไล่ยิงรถเก๋งจนเสียหลักพลิกคว่ำเนี่ยควบคุมตัวมา3คนมาสอบสวนนะคะพร้อมรถที่ใช้วันเกิดเหตุด้วยนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ตามแกะรอยจับตัวได้เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆมีทั้งหมด4คนค่ะ3คนจับได้แล้วคือนายอนาวินอายุ28ประวุฒิอายุ36พีรพัฒน์23ส่วนณัฐพลอายุ24ซึ่งเป็นมือยิงขณะนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเกิดจากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไปทวงเงินกับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีการขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายกันแล้วมาขับรถไล่ยิงกันก็ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3ไปก็คือร่วมพยายามฆ่านำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือแบบไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะขัดแย้งกันก็ไล่ฆ่ากันเนาะก็มีอย่างนี้นะในยุคปัจจุบันนี้นะคะไล่ทำร้ายกันอย่างที่บอกว่าปืนอ่ะมันหาง่ายมากนะคะเมื่อวานนี้มีรู้สึกมีเด็กวัยรุ่นน่ะพกปืนเถื่อนอ้างว่าพอตำรวจจับได้ก็อ้างว่าอ๋อรุ่นพี่มาฝากไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นเมื่อ2วันก่อนวัยรุ่นประมาณ9คน10คนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายกันยิงคู่อริก็มีปืนอีกนะคะอันนี้ก็ท้าทายผ่านโซเชียลกันมาก่อนแล้วพอมาเจอกันบนถนนโอ้โหคราวนี้ก็เอาปืนมาไล่ยิงกันนะคะไม่มีรายงานเสียชีวิตนะไอ้สองเหตุการณ์นี้นะคะส่วนเรื่องมิจฉาชีพขอย้อนกลับไปบัญชีม้าสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสอทเขาให้ทางตำรวจ ชุดสืบเนี่ยนะคะไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับเปิดบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพนั่นแหละเป็นเด็กหนุ่มวัย18ปีเองค่ะชื่อธนโชตนะคะคือสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหลายคนมากเลยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเฟซบัญชีชื่อธนโชตแล้วโอนเงินค่าของไม่มีเก็บปลายทางนะอันนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เปิดปลายทางไว้ก็ต้องเสียตังค์ก่อนที่จะส่งของไปให้ก็โอนกันไปแหละหลายคนเลยทั้งนักเรียนนักศึกษาตามจำนวนตามยอดที่ตัวเองซื้อของโอนไปแล้วเงียบเตือนนี้ไม่ใช่สินค้าไม่ตรงปกนะไม่ส่งเลยไม่รับสินค้าเลยจึงรู้ว่าเอ้าวิชาชีพแล้วนะแฝงตัวมาทำเป็นเปิดเพจขายของหลอกเอาเงินคนอื่นรวมมูลค่าเป็นแสนนะคะนี่เด็ก18นะอือมันกล้าทำคราวนี้ผู้เสียหายก็เลยไปทยอยกันแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อให้ดำเนินคดีนะซื้อของแล้วไม่ได้ต่อมาตำรวจชุดสืบของสอท.4นะคะสืบสวนจนทราบว่าหนึ่งในขบวนการของแก๊งหลอกลวงรายนี้ก็คือนายธนโชตเจ้าของเพจชื่อธนโชตนี่แหละทำหน้าที่ไปเปิดบัญชีม้ารอรับเงินจากเหยื่อเอาแบบง่ายๆฟรีๆเลยอ่ะไม่ส่งอะไรทั้งนั้นของเขิงก็ไม่มีหรอกก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับก็เมื่อวานนี้ไปจับได้แถวพื้นที่ย่านบางพลีสมุทรปราการนะคะจับมาได้เรียบร้อยแล้วธนโชตก็ยอมรับว่าหลังจากไปทำงานที่ฝั่งปอยเปตมาอุ้ย18นะไปปอยเปตมาแล้วนะคนนี้ไปทำงานที่เว็บพนันปอยเปตก็ได้ไปสมัครทำงานออนไลน์จากผู้ว่าจ้างคนหนึ่งโดยผู้ว่าจ้างคนนั้นให้ส่งสำเนาบัตรไปทำ

าชนเลขบัญชีธนาคารแต่ปรากฏว่าไม่มีงานจริงตามที่สมัครไว้หรอกแต่กลับมียอดเงินทยอยโอนเข้ามาในบัญชีของตัวเองและทุกครั้งที่มีเงินเข้านายจ้างคนนี้จะส่งข้อความมาเตือนว่าให้ส่งหมายเลข OTP มาแล้วรอกดเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรจากตู้ ATM ก่อนบัญชีจะถูกอายัดแล้วมาถูกจับล่าสุดนี่เลยเบื้องต้นจะต้องควบคุมตัวไปแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนนะคะนี้หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนปลอมอุ้ยเทียบเลยนะข้อหานะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยนะคะในคอมพิวเตอร์ก็ส่งดำเนินคดีไปเรียบร้อยนี่ค่ะเนี่ยต้องระวังนะใครก็ตามนะที่ให้บัตรประชาชนให้เลขที่บัญชีแก๊งไปนี่นะคะต้องระวังมากไม่งั้นก็จะหามาบอกว่าอุ้ยไม่ทราบไม่รู้ให้ไปแล้วไม่ได้ค่ะยังไงก็โดนติดคุกหัวโตเลยนะคะคนนี้โอ้โหแล้วนักศึกษานี่คือโดนกันเยอะมากนะนักศึกษานักเรียนเนี่ยโดนกันเยอะแล้วมีบ่อยมีบ่อยอ่ะจะบอกทุกวันก็มันก็ถี่ไปเอาทุกอาทิตย์แล้วกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการรวบรวมตั้งแต่วันที่30สิงหาถึง5กันยานะคะกี่วัน7วันน่ะมีคดีรับแจ้งผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์ 5,863 คดีนะคะมูลค่าความเสียหายแค่7วันนี้241ล้านเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีคดีเพิ่มขึ้น84คดีแต่ความเสียหายลดลง19ล้านเพราะจากข้อมูลที่ทีมวิเคราะห์ของทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยเขารวบรวมมาก็บอกว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นประเภทคดีที่มีจำนวนสูงสุดอยู่นะคะขณะที่ประเภทคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกโดยการแอบอ้างคนอื่นมีมูลค่าความเสียหายอันนี้สูงที่สุดเลยค่ะกลุ่มผู้เสียหายยังคงพบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกลุ่มอายุ21ปีถึง30ปียังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเมื่อจำแนกตามประเภทของคดีพบว่ากลุ่มอายุ21ถึง30นี่แหละเป็นผู้เสียหายสูงสุดสามอันดับแรกเลยค่ะหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการอันดับ2คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นอันดับที่3คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและในรอบที่ผ่านมานะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์บอกว่าประสานไปที่ขอความร่วมมือนะไปที่ธนาคารกับตำรวจในพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีแล้วสามารถระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะถูกโอนไปยังบัญชีมิจฉาชีพได้ถึง18รายนะคะเป็นเงินกว่าล้าน1ล้าน2แสนบาทค่ะเนี่ยไม่น้อยนะคะนี่คือรอบสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองค่ะ18รายกำลังจะโอนเงินให้มิจฉาชีพอยู่และหนึ่งในเคสที่น่าสนใจนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเคสนี้เนี่ยทางศูนย์ได้รับการประสานจากตำรวจภูธรภาค9มีผู้ปกครองคนหนึ่งแจ้งว่าลูกสาวเป็นนักศึกษาอายุ19จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพนะคะกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินอยู่ก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ภายในห้องพักแถวพญาไทเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็แสดงตัวไอ้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะร้องไห้ตกใจสุดขีดเจ้าหน้าที่ก็ปลอบใจจนสงบก่อนจะทราบว่าน้องเนี่ยถูกวิชาชีพบอกว่าได้รับทุนการศึกษาจะให้เรียนต่อต่างประเทศแต่เมื่อตรวจสอบกับพบว่ามีคดีติดตัวจากนั้นคนร้ายก็โอนสายไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจพร้อมข่มขู่ให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนแล้วสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ด้วยความหวาดกลัวอายุ19เนาะเธอก็โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่แล้วโกหกเรื่องของเงินก่อนจะถอนเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายหายไปเลยว่า800,000กว่าแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็เมื่อวิชาชีพมันได้ใจย่ามใจอุ้ยแป๊บเดียวหลอกได้800,000แล้วเนาะคราวนี้มันมีมุกเพิ่มขึ้นมาเอาอีกกำลังจะโทร

ขอเงินจากพ่อแม่ที่อยู่ทางใต้เพิ่มอีก1ล้านตามคำสั่งของมิจฉาชีพพ่อแม่ไหวตัวทันค่ะแจ้งตำรวจเข้าช่วยเหลือได้ก่อนนะคะโอ้โหนี่คือสดๆร้อนๆเลยนะคะนักศึกษาอายุ19ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้มุกได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศแล้วก็มีคดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าวิชาชีพแน่ๆสุดท้ายอยู่ในห้องพักแล้วก็มันไม่ให้ติดต่อใครด้วยนะคือให้วิดีโอคอลอยู่อย่างนั้นน่ะกับตำรวจปลอมอ่ะโอ้โหเนี่ยเจอกันอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยนะคะบ่อยจริงๆค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะนี่เป็นรอบสัปดาห์เดียวนะอาทิตย์เดียวเนี่ยเป็นสิบรายนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเอายังไงอ่ะจะเย็นๆเนาะคนที่จะโอนอ่ะจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักศึกษาวัยรุ่นก็ไม่ฟังรายการเราหรอกเนาะรายการเราก็มีแต่คนนี่แหละป้าๆยายๆหลวงป้าตุ๊กอย่างเงี้ยนี่รู้ทันมิจฉาชีพใช่ไหมป้าตุ๊กแต่ละคำพี่อารมณ์อย่างเงี้ยคนนี้รู้ยิ่งรู้ทันเลยนะดูข่าวตลอดทั้งวันนะคะก็บางทีวัยรุ่นน่ะเขาไม่ได้ตามข่าวสารทางวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวัสดีพี่ชัยนาทาพี่สายน้ำไม่ไหลกลับพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปูพี่เอกสินนะผมแชร์สาระให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พี่ไทเกอร์นะคะอ๋อภาพเดี๋ยวกำลังจะมีเร็วๆนี้นะคะเราจะทำแบบให้เห็นสดๆนะคะในห้องส่งเหมือนเดิมนะคะใจเย็นๆเนาะก็หลายคนอยากจะเห็นหน้าค่าตานะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หน้าได้ดูไม่ได้เลยนะคะตื่นขึ้นมายับยู่ยี่ย่นอย่างหมาพันปักก็ต้องขออภัยนะฟังเสียงไปก่อนนะคะคุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะพี่วลัยพรพี่สะอาดสวัสดีนะคะพี่จันหลัดค่ะแล้วก็พี่ปูพี่สมจิตนะคะฟังทุกเช้าพี่พี่ป๊อปพีรพลแม่เสียแดงยิ้มนะคะอ๋อพี่หนองคายฝนตกจริงๆด้วยพี่แกบอกใช่ค่ะวันนี้แหละถล่มเลยพระองค์เขาใช้คำว่าถล่มนะคะวันนี้สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะคะจะหน่อยละกันวันนี้ต้องรับมือนะคะเตรียมรับมือค่ะเขาประมาณสักกี่วัน9-12อ่ะนะคะ9-12นะสำหรับน้ำเยอะนะคะฝนจะตกหนักนะเป็นช่วงมรสุมนะคะภาคอีสานตอนบนจะหนักที่สุดนะคะแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนค่ะส่วนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะใครที่ติดตามรายการอยู่จังหวัดน่านนะคะทางปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินนะมีการโอนเงินช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมเนี่ยนะคะครัวเรือนละ 9,000 บรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านรอบแรกนั้นผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ 15,215 รายเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะโอนกันเนี่ย 136,935,000 บาทเดี๋ยวธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยให้นะคะให้ครบเลย 15,000 กว่ารายที่ว่านี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนรีบไปผูกพร้อมเพย์ด้วยค่ะผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ได้ผูกกับมือถือนะพร้อมเพย์ที่ว่านี้เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมได้ถึงมืออย่างรวดเร็วนะคะขอให้ประชาชนพื้นที่ผู้ประสบภัยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยด้วยเพื่อธนาคารออมสินกับปภ.จะได้โอนเงินตามกระบวนการขั้นตอนให้เร็วที่สุดค่ะอันนี้ 9,000 บาทก็น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีบางท่านนะคะยังไม่ได้นะก็ไม่ต้องตกใจแสดงว่าคุณยังไม่ผูกพร้อมเพย์แต่ว่าเป็นแค่หลักร้อยคนน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าคนนะคะเมื่อวานนี้เงินยังไม่เข้านะสำหรับที่จังหวัดน่านนะคะ
ส่วนจังหวัดอื่นก็

น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็สำหรับเงินเยียวยา 9,000 ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในยามที่มันไม่มีจริงๆมันก็ช่วยได้ค่ะเนาะมันช่วยได้จริงๆเนาะอย่างเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งนะคะน้ำตาร่วงเลยคุณแม่ที่นวลดินแดงบุรีรัมย์คือตำรวจเนี่ยรับแจ้งเหตุว่าบ้านนี้ลูกชายเอามีดเนี่ยมาไล่แทงแม่ชาวบ้านก็มาช่วยกันจับตัวไว้ได้นะคะก็ประสานตำรวจให้รีบไปตรวจสอบเมื่อตำรวจไปถึงก็เจอผู้เป็นแม่อายุ64แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะคือฐานะไม่ดีแหละแม่นี่อยู่ในอาการตื่นตกใจกลัวมากท่ามกลางความเห็นใจของชาวบ้านที่มาช่วยกันควบคุมตัวลูกลูกนี่36แล้วนะคะสภาพก็เมายาแม่บอกว่าลูกชายก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรหรอกแต่ละวันแต่จะขอเงินขอทุกวันเพื่อเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพบางครั้งแม่ก็มีก็ให้แต่ไม่มีก็ไม่รู้จะเอามาอะไรมาให้แต่ถูกทำร้ายค่ะวันไหนที่ไม่มีเงินให้ลูกนะเมื่อวานนี้ยอมรับว่าแม่มีเงินเหลือติดตัว10 บาทพอดีเป๊ะๆเลย1 เหรียญก็แม่บอกว่าใจแม่ก็อยากจะไปซื้ออะไรมากินเหมือนกันนะ10 บาทนะเผื่อมันซื้อไข่ได้สัก2 ฟองไหมแต่เมื่อลูกต้องการเอา10 บาทให้ลูกแทนแต่ลูกบอกไม่เอาจะเอา60จะเอา60ไม่พอใจลำดับแรกยกถังแก๊สปิกนิกทุ่มใส่แม่ก่อนเลยโชคดีแม่หลบทันถังแก๊สนี่ไปโดนขานิดหน่อยตีนบวมอยู่เลยขาบวมเลยค่ะแต่แม่ยังวิ่งไหวนะคะแม่โดนถังแก๊สโดนขาแล้วไอ้ตรงนั่นน่ะตรงข้อขาเนี่ยบวมอยู่นิดนึงแม่ก็ยังวิ่งนะคะวิ่งหนีลูกก็ถือมีดไล่แทงคราวนี้ชาวบ้านเห็นพากันช่วยจับตัวแล้วแจ้งตำรวจนะคะโอ้โหโชคดีนะถ้าแม่ล้มลูกไล่มาติดและตามทันอะไรจะเกิดขึ้นชาวบ้านเห็นก็จับลูกไว้ก่อนนะคะช่วยกันจับด้วยนะไม่ใช่จับคน2 คนนะโอ้โหมันมีฤทธิ์มีแรงมหาศาลเนาะแม่บอกว่าอยู่กับลูกชายคนนี้มาด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายถ้าลูกเสพยาก็มาด่าว่าแม่เป็นคือด่าน่ะยังไงก็ด่าไม่รู้ว่าเป็นแม่เป็นอะไรแล้วเพราะฤทธิ์ยาก็อยากให้มาช่วยเอาไปหน่อยพ้นทุกข์สักทีแต่ไม่มีใครช่วยเลยที่ผ่านมานะคะส่วนลูกชายเมื่อตำรวจมาถึงก็ถามว่าแล้วทำอย่างนี้กับแม่ทำไมเอ้าปฏิเสธด้วยบอกไม่ได้เอาถังแก๊สมาทุ่มใส่แม่นะแม่ยกถังแก๊สมาบังเองแล้วแม่ยังเอามีดพยายามมาแทงผมอีกดีนะผมหลบทันนะไม่งั้นแม่แทงตายเลยอ้าวถามว่าแล้วทำอย่างนี้กับแม่ทำไมไม่พอใจเพราะว่าเนี่ยจะขอเงินไปซื้อขนมจีนเท่านั้นเองแต่แม่ไม่ให้มาให้แค่10 บาทมันจะพออะไรล่ะถ้าขนมจีนนี่พูดเป็นตึกเป็นป่ากับตำรวจนะคะเรื่องทั้งหมดนี้เพราะอ้างกับตำรวจว่าแม่น่ะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ผมไปติดคุกเฉยๆโอ้โหนี่คือไม่รู้เป็นละคุณแม่เนาะชัดเจนมากนะคะแต่ว่าตำรวจก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุมตัวไปตรวจสารเสพติดนะคะก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกี่วันจะออกมาเนี่ยค่ะโอ้โหนี่คือไม่มีความรู้สึกผิดอะไรเลยนะคะอ้างว่าตัวเองหิวจะไปซื้อขนมจีนแล้วแม่กุเรื่องมาจับผมก็เนี่ยนี่เป็นแค่1 เคสเท่านั้นเองนะคะน้ำตาร่วงจริงๆนะใครที่เห็นสภาพแม่เมื่อวานนี้นะคะปิดกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อพักสักครู่ค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบ่มีว้าว

0: เอาสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ย้ำ

ลับมาแล้วชั่วโมงที่สองเอาที่สบายใจเลยเพลงนี้ก็รู้สึกได้ทุกที่นะคะคือมันรู้สึกเอาที่สบายใจก็ต้องทำมือด้วยนะเอาที่สบายใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะวันนี้วันที่9เดือน9เนาะ9กันยายน2569นะคะเป็นวันอะไรล่ะเป็นวันมงคลดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นวันช้อปปิ้งใครจะซื้ออะไรซื้อของก็เอาตามสบายเลยนะคะก็อย่าลืมนะใครที่แบบให้เก็บเงินปลายทางอ่ะก็เตรียมเงินด้วยนะคะช่วงปลายทางว่าเราต้องมีจ่ายเขาเท่าไหร่ถ้าอยากจะดูของในกล่องสินค้าก็เตรียมมือถือไว้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยเพราะว่าผู้ขายเขาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้หน่อยถ้าจะเคลมถ้าจะคืนเนาะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่ามันตรงปกไหมมันยังไงก็เห็นมีปัญหาเยอะมากเลยเนาะเรื่องของการขายของนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็นิยมให้เก็บเงินปลายทางกลัวไม่ได้ของนั่นแหละแต่พอเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาก็ติดอีกเพราะว่าไอ้บรรดามิจฉาชีพที่มันมาเปิดเพจขายของเนี่ยมันส่งของมาจริงแต่ข้างในมันไม่ตรงปกซึ่งหลายคนก็เห็นกล่องละก็ไม่เปิดไม่แกะไม่อะไรก็ได้ก็จ่ายเงินไปพอจ่ายเงินปุ๊บนะคะเอาแกะทีหลังปรากฏว่ามันได้รับเงินแล้วมันบล็อกทันทีนะไอ้เพจเหล่านี้มันจะบล็อกเลยค่ะไม่ตรงปกนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเพื่อนก็ซื้อต้นดอกเดี๋ยวนะเขาเรียกดอกดาหลามันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นดาหลาสามกษัตริย์เลยมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวก็จะขายเป็นหัวใช่ไหมมันเป็นเง่าอ่ะนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นใต้ดินก็สั่งซื้อมาเป็นชุดก็คิดว่าน่าจะมีสักสามสีในบ้านมันสวยคนที่ชอบต้นไม้คงจะรู้นะใช้มันครบๆเลยก็สั่งซื้อมาเมื่อมาถึงปุ๊บปรากฏว่าเป็นกล่องก็ไม่แกะก็ยังไม่มีเวลาเนาะก็ปรากฏว่าก็โอนเงินไปละของถึงแล้วเก็บปลายทางพอสักพักหนึ่งมีเวลาก็มาเปิดกล่องดูปรากฏว่ามันส่งข่าแห้งๆอ่ะต้นข่าเหี่ยวๆเลยนะคะส่งมาให้สามก้อนโอ้โหอันนั้นก็เสียเงินไปหลายร้อยอยู่นะเขาบอกว่ามันแพงนะดาราสามกษัตริย์นะนี่เพื่อนก็บอกว่าอย่าซื้อนะตอนแรกเราก็คิดว่าอยากได้บ้างนะเอามาปลูกไว้รอบบ้านมันดูสวยดีนะคะแล้วมันอากาศชื้นๆอ่ะมันคงจะแบบขึ้นง่ายมากนะดินดีๆนะไม่ต้องใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ปิดเพจนี้ไปเรียบร้อยหมายถึงไม่ปิดเพจนะเขาคงบล็อกเจ้าเดียวนี่แหละใครที่จ่ายเงินแล้วเขาบล็อกเขาก็ไปหลอกคนอื่นต่อเพจเขาคงยังอยู่นะเพจยังอยู่นะคะพวกนี้ก็ระวังนะที่หลอกอันไหนที่มาบ่อยโดยการซื้อแอดยิงแอดมาแล้วมันมาที่เราบ่อยอ่ะอันนั้นให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพการซื้อของออนไลน์ต้องดูแบบให้ละเอียดละออมากเมื่อของมาถึงก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไม่งั้นมันจะเคลมไม่ได้มันจะส่งคืนไม่ได้นะเขาก็ย้ำนักย้ำหนาเหมือนกันนะบรรดาคนขายก็จะพิมพ์แปะมาให้เลยว่าต้องถ่ายวิดีโอนะไม่งั้นเขาก็จะไม่รับผิดชอบเผื่อว่าจะเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อของไม่ตรงปกเจอบ่อยมากไม่บางคนเนี่ยนะคะเจอจนชินกับมันละบอกว่าอย่างนั้นแล้วไม่แต่ชีพเยอะจริงๆเนาะมาทำมาหากินแบบเนี้ยเยอะมากนะตรงแต่ไม่ตรงของแต่ไม่ตรงปกก็คือส่งอะไรมาไม่รู้อย่างต้นไม้กล้วยไม้เราก็เจอบ่อยนะส่งเป็นใบไม้แห้งมาอย่างเงี้ยซื้อกล้วยไม้ส่งเป็นใบแต่กล้วยไม้ถ้าเป็นของจริงนะคะมันต้องเป็นกล่องสำหรับใส่กล้วยไม้แล้วก็จะแพ็คมาอย่าง

0: ดีต้องอันเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่โดนหลอกซื้อกล้วยไม้เราซื้อเฉพาะตอนที่เขาไลฟ์สดเห็นเป็นแบบเป็นฟาร์มกล้วยไม้จริงๆเขาไลฟ์สดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นของจริงแน่นอนแต่ว่าถ้าไปซื้อแบบโดยที่เราไม่เห็นว่าเขามีของหรือเปล่ามีฟาร์มไหมมีอะไรเงี้ยโดนหลอกนะคะก็เจอมาเยอะเหมือนกันเพราะนั้นก็ฝากนะคะสำหรับคนที่ซื้อของออนไลน์ทั้งหลายแล้วมีบางประเภทนะเวลาคนดังเขาขายของแล้วก็เปิดเพจใช่ไหมปรากฏว่าไม่ซื้อแต่ไปซื้อกับเพจปลอมแล้วเวลาโดนหลอกเนี่ยก็ไปทวงกับเพจจริงอย่างคุณแพรลี่อ่ะไพวันวรรณบุตรอ่ะเจอบ่อยมากเลยคุณแพรลี่แกขายของหลายอย่างเนาะก่อนหน้านี้ก็ขายทุเรียนขายนู่นนี่นั่นขายกุ้งแห้งขายน้ำพริกขายอะไรของแกอย่างเงี้ยค่ะขายเยอะเลยแล้วเชื่อไหมว่ามีคนไปตั้งเพจปลอมชื่อไพวันเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโอ้โหเยอะจริงๆแล้วคนก็หลงเชื่อสิว่าคิดก็เวลาจะซื้อก็ไปซื้อกับนี่แหละเพจปลอมแต่สุดท้ายได้ของปลอมหรือไม่ได้เลยโอนเงินแล้วไม่ได้ของมีเยอะแล้วเวลาไปทวงอ่ะเขาไปทวงกับเพจจริงเพราะว่าอะไรไอ้เพจปลอมเนี่ยบล็อกคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วไงเขาไม่เจอแล้วเพจนั้นคุณแพรลี่ก็ต้องโอ้โหคุยกับเรื่องเนี้ยชี้แจงกันตลอดนะแม้กระทั่งเพจของเรานะคะขอชี้แจงหน่อย LTM FM 95นะคะเพจของลูกทุ่งมหานครเนี่ยมีใครไม่รู้ไปตั้งเป็นเพจปลอมมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเป็น20 30อ่ะคือเราก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยมีเพจ LTM FM 95เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอย่างเพจนี้มีคนไปตามตั้ง 1,000 กว่าบางเพจก็500กว่าบางเพจก็6คนบางเพจก็3ก็มี403คนเพจนี้622น่าจะ30เพจอ่ะตั้งชื่อเหมือนกับเพจจริงของเราคือ LTM FM 95ถ้าเป็นเพจจริงของคลื่นวิทยุของเรานะคะลูกทุ่งมหานครเนี่ยต้องมีคนติดตาม480,000ณขณะนี้นะคะใต้คำว่า LTM FM 95เนี่ยมันจะขึ้นว่าสถานีวิทยุแล้วก็มีผู้ติดตาม 4.800,000 นะคะนอกเหนือจากนั้นปลอมค่ะแล้วจุดประสงค์ของพี่ที่ตั้งเพจขึ้นมาให้เนี่ยเพื่ออะไรยังไงทำไมไม่ตั้งเพจของตัวเองคะพี่เนี่ยน่าจะ30เพจอะตอนนี้ลองเข้าไปดูในชื่อในเพจนะคะมี LTM ไม่เกิน95เยอะมากนะคะสุดท้ายเจอข่าว3กษัตริย์ใช่ขายแล้วเหี่ยวๆด้วยนะคะไอ้ส่งแบบเหี่ยวมาให้เนี่ยมันหน้าแบบจำใจมากนะคะสายเงินไปและประเภทที่แบบแถมปุ๋ยอะไรเงี้ยน้องๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: กำลังบ่นเรื่องเพจปลอมกันอยู่
1: พวกหลอกลวงพี่หลอกลวง
0: คือยังมีเยอะอยู่ทุกวันไอเนี้ยเราไม่รู้จุดประสงค์ของคนที่ไปตั้งเพจ LTM FM 95เนี่ยประมาณ30เพจเนี้ยเขาตั้งเพื่ออะไร
1: อ๋อมาถึงเพจปลอมของเราเองใช่ไหมพี่
0: ของเราเลยของเราเองเลยนะคะก็ตั้งเพื่ออะไรแล้วก็ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์นะเนี่ยของเราของจริงก็คือตั้ง 400,000 นะคะผู้ติดตามนอกเหนืออันนั้นไม่ใช่ไ
1: ม่
0: อย่าเข้าใจผิดนะครับไปตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไร
1: นะคือแบบตั้งมาชวนชักชวนอยู่อินบ็อกซ์ไปมีคนแบบชวนทำกิจกรรมน่ะต้องเสีย
0: เงิน
1: อะไร
0: ที่น่ากลัวใช่ที่น่าห่วงที่สุดเลยว่าอย่าไปชักชวนให้ไปทำกิจกรรมให้โอนเงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าหาทำนะคะมันผิดกฎหมาย
1: ใช่พี่แล้วที
0: ่
1: คนที่คนโดนเยอะเนาะพวกที่น่าเห็นใจสุดอะพวกที่พักอะบางทีแบบจองแล้วก็ไปถึงที่พักแล้วนะไปถึงเขาบอกว่าไม่วันนี้ห้องเราเต็มนะครับไม่มีชื่อของคุณจามอนนะคะอย่างเงี้ยโอ้โห
0: ไม่มีใช่
1: เงินก็โอนแล้วนะไปถึงที่พักแล้วไม่ได้พักอีกอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเพจตรงไอ้พวกที่พักพวกโรงแรมโดนใช
0: ่ที่โดนหลอกมากที่สุดคือที่กาญจนบุรีกับนครนายกค่ะน้องๆตอนนี้กำลังดังเลย
1: โอ
0: ้เพจปลอม คือก็ทำเหมือนกับเพจจริงมากเลย

0: เลยนะคือไปเอาก๊อปไปเอารูปมาสวยงามแล้วคนก็หลงเชื่อว่าเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็คือรอให้โอนเงินไปก่อนแล้วอย่างที่น้องบ้องบอกอ่ะไม่ได้พักจริงเพราะว่ามันปลอมของจริงอ่ะเขาเต็มตลอดเขาไม่เปิดเพจอันนี้เคยเจอ
1: เขาบอกวิธีนึงเขาบอกว่าให้ขอวิดีโอคอลได้ถ้าเกิดว่าเป็นที่พักจริงอะครับเขาจะเราสามารถที่จะแบบก่อนเราโอหรือก่อนเราจองครับเราจะแบบว่าไหนวิดีโอให้พี่ดูหน่อยพาดูห้องพักหน่อยพาดูรีสอร์ทหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมอะมันจะโทรไปแล้วมันจะไม่มันไม่ได้เรียลไทม์แบบที่เราต้องการครับพี
0: ่ค่ะ
1: ก็เผื่อไว้พี่ๆถ้าเกิดจะจองก็แบบบอกที่พักหน่อยว่าไหนพี่ขอวิดีโอคอลดูห้องหน่อย
0: ต้องอย่างนั้น
1: ตัวไหนที่พักเขาก็จะให้ความร่วมมือเขาก็จะโอเคพี่ตอนเนี้ย
0: ค่ะจริงเพราะเขารู้อยู่ว่าเขาโดนปลอม
1: ครับ
0: นะคะก็ระวังกันด้วยนะสำหรับเรื่องพี่เขาพี่อะไรนะพี่ชัยเหรอเขาบอกว่านักลบย่อมมีบาดแผลบ้างเรื่องธรรมดาสู้ๆเพื่อใจชนะกันต่อไป นักลบโอ้ยไม่อยากลบเลยกับพวกมิจฉาชีพเลยนะพวกนี้มันก็เรียกว่าด้านได้อายอดนะคะค่ะมาดูหลังจากแต่งงานใหม่สดๆร้อนๆเลยพระเอกหนุ่มหน้าเด็กค่ะน้องดงล่าสุดไปลงสนามวิ่งเทรลเป็นครั้งที่2สำหรับปีนี้นะคะโอ้โหแล้วใครๆเขารู้ว่าวิ่งเทรลมันโหดนะ
1: โอ้คล้ายวิ่งขึ้นเขาไงพี
0: ่ใช่ขึ้นเขาลงห้วยบางทีไปเจอสัตว์ป่าก็มีนะบางคนอ่ะนั่นแหละนักข่าวก็เจอคุณณเดชแกบอกว่าการไปวิ่งเทรลครั้งนี้สนุกไปครั้งที่2แล้วปีนี้ไปกับเพื่อนๆก็สนุกดีพากันไปวิ่ง 46.6 กิโลจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขากำหนดว่าเป็น45กิโลแต่ว่ารู้สึกว่าคุณณเดชแกวัดของแกเองว่ามันจบที่ 46.6 นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็แถมไปใช้เวลา10ชั่วโมง57นาทีดูสิโอ้โหทำได้หรือเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เขาวิ่งกัน10ชั่วโมง57นาทีนะคะนี่คือจริงๆถามว่าแล้วตั้งเป้าเท่าไหร่บอกว่าจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าไปเรื่อยๆขอให้จดเป็นพอเพราะว่ามีเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนในกลุ่มที่ไปเนี่ยซ่านะคะคือเขาใช้คำว่าซ่ากันเป็นเทรลแรกของพวกมันนี่คุณณเดชกับคนนี้นะแล้วมันบอกว่าจะไป45ได้ผมก็โอเคถ้าอยากไปก็ไปพอไปเจอของจริงก็เดินกันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยใช้เวลาเยอะหน่อยก็เลยไม่กล้าทิ้งเพื่อนไงเหมือนกับว่าต้องแบกอ่ะเอางี้แต่ก็นับถือน้ำใจเพื่อนนะเพราะมันไม่ง่ายเลยนะสำหรับการไปครั้งแรกแต่ณเดชครั้งที่สองแล้วถามว่าแล้วทำไมติดใจไปอีกอ่ะก็บอกว่ารู้สึกมันกดดันในการวิ่งค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าการวิ่งถนนในระยะยาวมันเป็นพื้นป่าสีเขียวมีลมมีวิวมีทิวทัศน์สามารถรักษาจิตใจได้เหมือนเป็นพลังงานที่มอบให้กับเราเวลาอยู่ในเมืองแล้วก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องการที่ได้ไปออกตรงนั้นมันรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าป่ามากกว่าที่จะไปปิกนิกหรือไปแคมปิ้งนะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ไปวิ่งเทรลเป็นคนที่น่ารักช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลกันมันมีความเสี่ยงอยู่อย่างเช่นอาจเกิดอาการลื่นบางคนก็เป็นตะคริวนั่งอยู่รออยู่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งผ่านนะช่วยเหลือกันตลอดเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในการวิ่งแบบนี้นะคะถามว่าเนี่ย10ชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่มีถอดใจในระหว่างทางหรอบอกไม่มีเหมือนไปเดินเล่นไปเดินเล่นเลยแค่นานๆเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรเลยก็บอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นธรรมชาติแต่ก็ยากบางสนามผมเชื่อว่าหลายสนามยากกว่านี้อีกเป็น45กิโลแรกในชีวิตเข้าไปในป่ายางสวนยางมีภูเขาสูงขึ้นไปมีวิวแบบสูงมากอากาศดีบางที่ก็มีฝนปล่อยๆด้วยกลับมานี่กินได้แบบไม่กลัวอ้วนเลยครับเพราะว่าเบิร์นไปเยอะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ยอดจริงๆค่ะ
1: เห็นตามโซเชียลเนี่ยนะฮะหลายคนที่แบบไปเจอแกตอนซ้อมนะเจอณเดชอ่ะแบบเหมือน

0: เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็เป็นแบบคือเด็กเขาก็จะไปซ้อมตามเนี่ยตามต่างจังหวัดอะตามสถานที่ที่จะไปวิ่งกันอะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเจอแบบนะเด็กถอดเสื้อนะวิ่งอยู่ตามข้างถนน
1: โอ้โห
0: เออวิ่งอยู่ข้างถนนเลยอ่ะเขาบอกเขาเจอณเดชได้ทุกที่อ่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: นะครับ
1: สุดยอดเนาะเออเจอณเดชได้ทุกที
0: ่เพราะว่าแกต้องไปซ้อม
1: ไงเขาไป
0: เออแกต้องไปซ้อมอ่ะ
1: เขาซ้อมใช่เออเขาไปรอบนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวที่บอกเขาพาพี่หมากไปด้วยนะคะถามว่าแล้วชวนไปเหนือเป่าหูยังไงที่หมากถึงไปบอกอ๋อบังคับมันไปครับมึงต้องไปณเดชบอกงี้นะก็ถามว่าแล้วเพื่ออะไรล่ะก็บอกนี่ไงไปสนุกกันเออบังคับนะคะไปก็ไปก็บอกว่าก็เห็นผมไปครั้งที่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออดีว่าเราอยากไปด้วยนะคะถามว่าแล้วจบที่45กิโลเหมือนเราไหม10ชั่วโมงกว่านะเออเขาบอกว่าเขาชอบเหมือนกันเออคือเพราะว่าหมากนี่เขาผ่านไอ้นี่ล่าสุดก็คือไฮร็อกเนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
0: ผมว่าไอ้ไฮล็อกเนี่ยมันเป็นตัวทำให้ทุกคนแบบว่านะหันมาใส่ใจแล้วก็ออกกำลังกันอีกเพิ่มขึ้นอีกนะ
1: ใช่จริง
0: พอจบไฮล็อกแล้วก็เนี่ยหากิจกรรมแบบไปวิ่งเทรลไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็ดีนะใครจะทำจะเรียนแบบอะไรพวกนี้นะก็น่าจะได้นะ
0: โอ้โหจะ40กว่าโลนี่มันต้องแข็งแรงจริงนะพี่นะ
1: ต้องมากมากเลยเนาะแล้ว
0: ยิ่งกว่ามาราธอนอีกนะพี่โอ้โห
1: ยิ่งกว่าเพราะว่านี้คือขึ้นภูเขาด้วยอย่างบ้านพี่เขาเรียกควนอ่ะคือต้องขึ้นไปแบบจุดสูงสุดอ่ะเออก็คือเดินอยู่บนควนนั่นแหละ
0: เออ
1: นะฮะแต่บรรยากาศอะดีจริง
0: ค่ะโอ้ครับ
1: เนาะลองดูนะลองดูเผื่อมีเวลา10ชั่วโมงนะคะ
0: เด็กก็ว่าจะเริ่มแบบมีเพื่อนชวนแบบเอาแค่แบบมินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะ5โล
1: เอามินิก่อนเออ
0: 5โลคุณณเดชเขาไป40กว่าเราบอก5โล
1: 5โลมินินี่ก็เคยแล้วจบเดินไม่ถึงเหมือนกันเออ
0: เนาะ
1: มันเหนื่อยจริงนะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเหนื่อยมากค่ะขอบอก
0: โอ้โหครับ
1: ค่ะต้องฟิตอย่างดีไม่งั้นเป็นภาระกับหน่วยกู้ภัยแอมบูเลน
0: ซ์เออบางทีเรานึกว่าโอ้ย5โลแค่เริ่มต้นเนาะใครก็ทำได้แต่พอวิ่งจริงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง
1: ลองดูลองดูนะคะเป็นภาพน่ารักมาฝากกัน
0: เออครับผมมาดูชีวิตความรักของเสนาลิงนะพี่แกมาออกรายการนะเออไม่ค่อยมีใครรู้ประวัติชีวิตความรักของแกนะฮะเออแกบอกว่าเนี่ยแกเนี่ยคบกับภรรยานะ20ปีมาแล้วนะครับนี
1: ่
0: เออแกบอกว่าถึงเราจะไม่หล่อไม่รวยเลยนะเขาบอกว่าตอนนั้นที่จีบภรรยาคนนี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยเป็นเศรษฐีนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับภรรยาของพี่เสนาลิงนี่เป็นลูกคุณหนูนะเป็นลูกคุณหนูนะครับแล้วก็ตอนจีบอ่ะมีนักธุรกิจโรงแรม5ดาวนะเออมาจีบนะ
1: มาเป็นคู่แข่งนี
0: ่
1: หรอ
0: มาเป็นคู่แข่งนะครับเราเป็นประเภทแบบดาราเขาบอกว่าแบบหาเช้ากินข้าวอ่ะแต่คู่แข่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่เจ้าของโรงแรม5ดาวโอ้สุดท้ายเนี่ยนะฮะวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแกไปยอมไปกู้เงินเลยนะไปกู้เงินเพื่อมาแต่งงานนะฮะโอ้โหเออ
1: ตอนนั้นแกยังไม่รวยเหรอ
0: ตอนนั้นก็20ปีที่แล้วพี่ก็ยังแบบว่านะเป็นพ
1: ิ
0: ธีกรเป็นอะไร
1: ยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้
0: ใช่ใช่นะครับก็เปิดเส้นทางความรักกับภรรยาของคุณมดนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะก็มาออกรายการนะเออก็ไม่ค่อยมีใครเคยรู้เรื่องราวนะครับเขาไปถามว่าแล้วไปเจอกันได้ไงเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ
1: โอ้
0: โหเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเขาเนี่ยทำร้านมอเตอร์ไซค์ขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปถึงภรรยานะเขาเนี่ยภรรยาเนี่ยเขาเป็นดีลเลอร์อยู่เป็นดีลเลอร์ขายมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่นะครับก็เลยมีโอกาส เขา

0: เนี่ยตัวพี่เสนาลิงเนี่ยไปเป็นพิธีกรนะงานหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ก็โอ้โหปิ๊งเลยเจอแล้วปิ๊งเลย
1: ชอบเลย
0: เจอแล้วแบบชอบเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยภรรยาเขาอยู่เชียงใหม่พอทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องนัดขอเจอหน่อยนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตอนนั้นนะแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์นะครับเริ่มจีบผู้หญิงคนนี้นะครับนะแล้วก็เขาบอกตอนนั้นเนี่ยคุยมีคนคุยอยู่นะพี่เสนาลิงเนี่ยนะโอ้คุยอยู่3คนนะ
1: โอ้
0: แต่พอเริ่มมาคุยกับคุณมดเนี่ยนะฮะโอ้เขาเลิกคุยกับทุกคนเลยนี่เขาหันมา
1: คนเดียวเลย
0: คนเดียวเลยจริงจังกับทางคุณมดนี้คนเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเจอคนที่ใช่แล้ว
1: เจอคนที่ใช่แล้วไม่คุยกับใครละ
0: แต่เขาบอกว่าแต่อุปสรรคมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกเขาเนี่ยเป็นลูกคุณหนูพ่อแม่เขาดูแลมาอย่างดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เขาไม่ค่อยปลื้มคุณลิงเท่าไหร่ตอนไปเจอครอบครัวครั้งแรกเนี่ยนะฮะนะคุณพ่อเนี่ยพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยชวนดื่มก่อนผู้ใหญ่เขาคงมีวิธีแล้วว่าเขาคงอยากจะรู้ว่าถ้าดื่มแล้วมันจะพลาดมาแล้วมั้ยอย่างนั้นนะ
1: มันคงหลุดแน่ๆ
0: ครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ชวนไปนั่งดื่มก่อน
1: ลองใจดูสิ
0: เขาก็ชวนนั่งดื่มนะกินได้นะดื่มดิดื่มเลยเนี่ยเหมือนเขาจะลองใจเขาจะดูใจว่าแบบเป็นคนหนึ่งเมาไม้ไหมสองเวลาเมาแล้วมันหลุดอะไรออกมาบ้าง
1: ใจคอเป็นยังไง
0: เขาบอกให้ดูตอนเมาใช่ไหมล่ะเมาแล้วมันก็จะจะได้รู้ว่าเป็นคนยังไงจะให้คบกับลูกเขาต่อไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับเขาก็นั่นแหละเป็นวิธีลองใจเขาบอกเป็นวิธีลองใจนะครับของคุณพ่อนะฮะ
1: ว่าที่ลูกเขยตอนนั้น
0: ใช่นะครับสุดท้ายเขาบอกว่าตอนที่เกณฑ์แต่งงานยุคก่อนพอดาราแต่งงานเนี่ยมันโอ้โหขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับขึ้นหน้าหนึ่งเป็นข่าวทั้งไทยรัฐดิจิทัลข่าวสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันแต่งงานแหละนะครับก็ถือว่าแต่งแบบสายฟ้าแลบแต่งแบบสายฟ้าแลบนะครับที่จริงบอกว่าเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคนจะแต่งงานเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายนี่แกไปกู้มานะ
1: ไปกู้มา
0: เพื่อมาแต่งงาน
1: โอ้โหสุดยอด
0: ไม่ว่าจะสินสอดไม่ว่าจะจัดงานแต่งนะครับนะสุดท้ายแล้วก็แกก็จะสื่อบอกว่านะสาเหตุที่ทำให้คบกันมาแล้วก็เอาชนะใจฝ่ายหญิงได้ก็คือการเป็นคนดีแล้วก็สม่ำเสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เลยทำให้อยู่กันมาได้ถึงตอนนี้20ปีครับความรักของพี่เสนาดิ่งกับภรรยานะครับพี่มดนะครับ
1: เป็นอย่างนี้เอง
0: ครับ
1: มีลูกสาวสวยเก่งหนึ่งคนรู้สึกเรียนต่างประเทศด้วยนะน้องนกยูงอ่ะชื่อน้องนกยูง
0: น
1: ้
0: องนกยูงน้องนกยูง
1: นกยูงเนี่ยก็โตไปเรียนต่างประเทศคนเดียวได้แล้วอ่ะ
0: ครับครับ
1: ชีวิตของคนหนึ่งเนาะแต่เจนนาริงก็เอาดีทางพิธีกรเนาะ
0: ใช่
1: มีงานแสดงบ้างนิดหน่อย
0: ครับผม
1: ค่ะฟังใหม่ตัวกีฬาวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างล่ะเนี่ยกีฬาต่างประเทศเหรอของไทยอ๋อเรื่องวอลเลย์บอลสักนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังเกาะติดอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันเมื่อวานสิเป็นวอลเลย์บอลหญิงพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินทิเวชั่นคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ฟิลิปปินส์นะคะเราเนี่ยส่งระดับดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะไปเจอกับทีมสโมสรของฟิลิปปินส์นะคะ

0: เขาชุดใหญ่เราต้องเตรียมเอเชียนเกมไงพี่ใช่ไหม
1: ใช่ส่งอีกชุดหนึ่งแต่ก็เรียกว่าชุดผสมอะปรากฏว่าชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะนี่แหละที่โค้ชออสบอกว่ากว่าจะเราไปโอลิมปิกอะเผลอๆนี่นะคะอาจจะต้องมีการมาคลักกันเพื่อที่จะดูว่าใครที่แบบเก่งมากๆนะคะกว่า2ปีเนี่ย

0: อืมนี่ค่ะเอาชนะไปได้เมื่อวานนี้แล้วโอ้โหดูเหมือนกับชุดทีมชาติชุดใหญ่เลยเพราะว่าหน้าตาอะไรก็คล้ายกันแล้วมาแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะเหมือนกับว่าถอดแบบกันมา
1: โอ้
0: เนี่ยเขาปั้นมาแบบเดียวกันเลย
1: ตรงชุดสำรองไปก็ไม่เขินไม่อายนะ
0: ไม่เขินเลย
1: อย่างน้อย
0: เป๊ะเลย
1: อย่างน้อยก็ทำผลงานได้ดี
0: โอ้เป๊ะมากเป๊ะมากก็อีก2ปีแสดงว่าเรามีทีมวอลเลย์บอลแบบทีมแข็งๆอยู่2ทีมด้วยกันนั้นเนี่ย
1: ครับผม
0: อย่างค่ะ
1: ตัวชุดใหญ่ตรงนี้ก็เก็บตัวแล้วนะครับอยู่ที่นะญี่ปุ่นนะครับเตรียมลงชิงเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเอเชียนเกมนะฮะส่วนชิงแชมป์เอเชียของฝ่ายชายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราเข้ารอบ8ทีมนะครับไปเจอคู่แข่งนะฮะอย่างไต้หวันนี
0: ่
1: ถ้าดูชื่อชั้นเราก็มีลุ้นนะมีลุ้นเข้าทะลุเข้าถึงรอบรองนะ
0: ค่ะ
1: นะครับนะก็ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะครับกับทีมนักวอลเลย์บอลนะมือเซตกัปตันทีมนะครับฟลุ๊กบุญยฤทธิ์นี่นะฮะก็เขาบอกว่าเราจะไม่ประมาทนะครับเราจะไม่ประมาทไต้หวันนะฮะแล้วเราก็จะพยายามนะเกมกับไต้หวันเนี่ยมีความหมายมากทุกคนอยากชนะนะครับแต่ว่าแต่ละแมตช์เนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะแต่นี้ก็อยากจะพาน้องๆไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับตามเชียร์กันด้วยนะครับวันนี้แล้วนะครับ 11:30 นะไทยจะเจอกับไต้หวันนะครับหรือว่าไชนีสไทเปนะฮะก็เป็นการลงเล่นนัดสุดท้ายอ๋อลงเล่นสุดท้ายเพราะว่าเราเนี่ยเข้ารอบ8ทีมอยู่แล้วเข้าแล้วแน่นอนแล้วนะครับอ๋อก็คือเล่นให้มันครบตามกำหนดครบตามกำหนดแล้วเดี๋ยวรอบ8ไปดูกันว่าเราจะไปเจอใครเดี๋ยววันนี้จะรู้แล้วครับว่าเราจะนะจะไปเจอคู่แข่งแข็งแกร่งแค่ไหนเนาะก็ตามเชียร์ด้วยนะครับวอลเลย์บอลชายไทยชิงแชมป์เอเชียนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็น้อยใจเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกอะว่าแบบคนจะไปเชียร์คนจะเชียร์ผู้หญิงมากกว่าเนาะ
0: เออเป็นเวลาที่ต้องน้อยใจทำคะแนนดีๆไว้นะเดี๋ยวคนก็ตบมาเชียร์เองแหละก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสีสันนะสำหรับทีมสาวไทยนะหลายปีมาแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วต้องยอมรับตรงนั้นนะคะหลายแมตช์หลายเกมคนไทยมีความสุขกันมากเลยปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ไปดู
0: การเมืองการเมืองการอะไรบ้างไหมช่วงนี
1: ้มีอะไรนะครับพี
0: ่ค่ะการเมืองก็มีอะไรนะแต่ว่าสภาเมื่อคืนนี้ก็รอบดึกก็มีเดือดอยู่นิดนึงนะค่ะที่ไปกันเรื่องงบเรื่องอะไรเนาะก
1: ็
0: มีอยู่ช่วงนึงก็ไม่ได้เห็นนานพอสมควรละคุณพิสิทธิ์ลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับงบแต่ละกระทรวงนะคะก็เป็นการประชุมสภาเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในเรื่องของงบแต่ละกระทรวงนะแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยจะเป็นเรื่องของมาตรา18กระทรวงพลังงานพอดีคุณอภิสิทธิ์ก็ลุกขึ้นอภิปรายว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยณปัจจุบันนี้นะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศเลยเอาตรงๆที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้นะไม่ตรงปกตามโฆษณาแกพูดอย่างนี้เลยบอกว่ากระทรวงพลังงานตอนนี้ไม่ตรงปกตามโฆษณานะเพราะว่าพูดจะมาตลอดนะเรื่องน้ำมันเรื่องไฟค่าน้ำมันสูงคือไม่ได้เพิ่งเจอนะในอดีตก็เจอสูงกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็รัฐบาลก่อนหน้าก็จัดการน้ำมันดีเซลได้ดีกว่านี้แต่วันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดคือจากเดิมที่

0: รัฐมนตรีเคยบอกว่าครั้งนี้จะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่พร้อมจะให้นายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจใหญ่มาแบกรับภาระเผชิญกับรัฐบาลและนำมาช่วยประชาชนครั้งแรกก็เห็นว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วเอ้ายังไม่มีอะไรเลยแต่รัฐมนตรีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เอาไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาหมื่นกว่าล้านแต่ต้องอย่าลืมว่าไปดูข้อเท็จจริงในวันนี้นะโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่สูตรที่พยายามคิดมานั้นเนี่ยดูตารางทุกวันคุณพิสิทธิ์บอกดูตลอดผมดูแล้วเอ้ายังใช้หลักเหตุผลของเครื่องหลักผลการตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดใช้สูตรแบบนี้ไม่คิดที่จะให้ไปรวมกับธุรกิจมาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับประชาชนเลยหรือนี่คือเรื่องน้ำมันส่วนค่าไฟก็เหมือนกันชัดเจนว่าในภาวะผันผวนแบบนี้ปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอาแล้วเอาเงินมาจากไหนมันยังไม่ชัดเจนไม่อะไรเลยเนี่ยคือเหตุผลที่รับไม่ได้ก็เลยบอกว่ายังไม่ตรงปกนะคะเมื่อเช้าตีห้าก็ขึ้นมาค่ะน้องรุ่งน้ำมัน
1: ครับผม80 สตางค์ดีเซล
0: 10 สตางค์ 80
1: กับใช่ดีเซล80แล้วเบนซิน70ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่
1: นี่เป็นว่าดีเซลเขาบอกจะแตะ40 บาทแล้ว
0: ก็เหมือนเดิมแล้วสุดท้ายก็ไปเหมือนเดิมนี่หลายคนเนี่ยขับรถไปไหนมาไหนอ่ะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะเดี๋ยวนี้ก็จะบอกเอ้ยจะไปงานศพไหมเนี่ยงานศพอยู่เมื่อวานนี้แถวบ้านเนาะมีงานศพอยู่ที่อำเภอเหนือคลองมันก็ไม่ไกลจากนครเนาะคนบอกว่าเอ้ยโอนเงินทำบุญดีกว่าว่ะเพราะว่าเติมน้ำมัน1,000อ่ะมันไปได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คิดถึงนี้แล้วนะ
1: ครับหัวพันหนึ่งพันหนึ่งยังไม่เต็มถังแล้วไม่เต็มใช่ไหม
0: ไม่เต็มในจึ้งหนึ่งได้ค่ะก็เลยบอกว่าเอาไอ้ที่เติมน้ำมันพันหนึ่งอ่ะโอนทำบุญดีกว่าโอ้ยอย่างนี้จริงอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: นี่แหละสภาพปัจจุบันนี
1: ้อืม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องจริง
1: เนาะก็หนึ่งในมาตรการที่จะออกมาช่วงปลายปีนี้ไม่รู้พี่สีอัปเดตยังครับเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับ
0: ยังค่ะ
1: อ๋อก็เมื่อวานนี้ออกมาแล้วนะครับที่เป็นการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันปลายปีนะครับรัฐบาลจะให้

0: ไปเที่ยวกันปลายปีนะครับรัฐบาลจะให้ลงทะเบียน1ถึง25ตุลาคมเดือนหน้านะครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปเที่ยวแบบไปเที่ยวโรงแรมที่แบบสมมติไปนอนแคมป์ไปนอนเป็นเต็นท์ 2,000 อย่างเงี้ยก็เท่ากับได้จ่าย500เองนะ
1: ค
0: ่ะนะครับถ้าไม่ได้แบบว่านอนแบบ4ดาว5ดาวนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลจะนอกจากสนับสนุน 1,500 บาทแล้วเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะครับในรูปแบบของคูปองอันนี้ 50% ให้ไปใช้ก็คือร้านอาหารร้านนวดร้านสปาอะไรพวกนี้นะครับจะมีคูปองให้ลด 50% ให้เอาไปใช้ไปใช้กินข้าวไปใช้นวดไปใช้อะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะเป็นค่าโรงแรมบวกค่ากิจกรรมนะครับก็เริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมแล้วก็ใช้จริง1พฤศจิกายนนะครับสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสปีนี้เป็นแบบนี้ครับพี่
1: เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าเนาะ
0: เดือนหน้าเปิดลงทะเบียนแล้วก็ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: ขอเที่ยวใครที่รอจองโรงแรมก็จะได้ทราบสิทธิ์กันครับ
1: 1,500 เหรอ
0: แจกส่วนลด 1,500 ใช่พี
1: ่ก็ได้โรงแรมหรูเลยนะ
0: ก็โอเคสมมติ4,000 แล้วก็จ่ายแค่ 2,500 อะไรอย่างเงี้ย
1: โรงแรมโอเคเลย
0: รัฐช่วยจ่าย 1,500 ครับผม
1: เดี๋ยวลองดูกันค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับผม

0: ชพันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไง
6: เหม
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: วิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด้งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายฟืนไฟที่บ้านติดกันให้ดีนะครับเมื่อคืนตีสองครึ่งที่สีแถวบางซื่อนี่เองนะครับซอยวงสว่าง19ไฟไหม้บ้านนะครับคนแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดนะดีว่าหนีออกมาได้ทันนะครับไม่พบผู้ติดค้างนะแต่ว่าบ้านสองชั้นเนี่ยถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายเหมือนกับประทัดหรือระเบิดมันบึ้มตึ้มตึ้มขึ้นเนี่ยนะฮะสองครั้งแล้วไฟก็ปะทุขึ้นมาเลยนะครับมีผู้สูงอายุอยู่หนึ่งคนในบ้านนะครับก็ยังดีที่ตื่นแล้วก็วิ่งออกมาทันนี่แหละตอนนี้ตำรวจเขากำลังหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับว่าเกี่ยวกับพวกแก๊สหุงต้มแก๊สรั่วหรือว่าหรือไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนะก็ฟังหน่อยวันนั้นเนี่ยที่บ้านผมนะผมเดินลงจากบันไดบ้านลงมานะกลิ่นแก๊สทั้งที่มันมีกลิ่นแก๊สเหมือนมีคนอ่ะไปเช็ดเตาแล้วมือไปโดนที่สีมือไปโดนเหมือนกับแก๊สมันหมุนอยู่แต่ไฟมันไม่ติดนะแต่ว่าม
3: ัน
4: หมุนเปิด
3: อย่างเงี้ยน่ากลัว
4: อันตรายนะ
3: ใช่ค่ะ
4: บอกที่บ้าน
3: แต่ว่าต้องปิดถังเนาะ
4: ต้องปิดถังแล้วก็
3: ต้องปิดถังดีกว่าเวลาเราทำกับข้าวเสร็จอ่ะปิดถังเลยดีกว่า
4: ใช่แล้วเราไปเช็ดเตาเนี่ยบางทีแบบมือมันไปโดนไปหมุนโดน
3: ป่าไปโดน
4: โอ้นะครับต้องระมัดระวังนะครับ
3: ใช่

0: 95.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง 7 นาฬิกานะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลและพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะครับในช่วง 7 นาฬิกา 10 นาทีต่อลึก ASEAN วันนี้เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพาไปดูกันเรื่องของภูเขาไฟของอินโดนีเซียซึ่งก็ปะทุมานะครับเพิ่งจะสงบเสงี่ยมลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับแล้วไปดูซิว่าภูเขาไฟเนี่ยเป็นภัยซ่อนเร้นหรือเป็นโอกาสของอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงนี้นะ